0: การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์สำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือ

0: เสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
1: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลริสแมปเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าเรียกทางนี้มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการ

0: สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลฟ์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
6: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัย ด้านสายการบินฟลายดูไบออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
6: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัศลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงนาวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปลือปลัดวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุชาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงทันนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียสุนันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แตกกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตปาการ่ารองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาคาร่ารองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว จ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวาลิมะเป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวาลิมะจะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
12: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
13: ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปรับกทม
12: คร
13: ับ นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่และใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลัก ในทุกเรื่องนะครับ
12: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
13: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
12: ้
13: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพและก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
12: ครับ
13: ผมจะประธานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่ออยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
12: ร
13: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทางขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอเพื่อได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
12: ครับผม
13: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
12: ครับ
13: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
12: ครับผม
13: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพจะเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
12: ท่านครับ
13: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
12: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
13: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมกันอีกไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
12: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
13: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
12: ่
13: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ ็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆด้วยการติดต่อสื่อสารปัจจุบันเนี้ยเราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงเรื่องต่างๆคนนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทัพบกผู้จัดการทัพเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานผมได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
12: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
13: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาแบบหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
12: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออยากให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
13: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
12: ครับ
13: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงพื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
12: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
13: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงไปทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฝ่าวิกฤตนั้นผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
12: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับครับด้วยความยินดีครับ
12: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
18: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมทิศทางมันยาวตอนนี้ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนมก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ร่องกล้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
17: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
19: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
17: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนันทิดาสังทองรายงาน
15: บร รรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
20: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
21: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์ฤชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
2: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
3: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
22: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
23: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
21: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
25: หายจากสาขาตาเลยพี
26: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
28: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

การบริโภคอาหารมื้อเช้านะครับถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดเนื่องจากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราไม่ได้รับประทานอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่าโดยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆเราจะรู้สึกหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานมาเติมโดยสมองนะครับจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิวในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เราหิวมากและจะรับประทานอาหารในมื้อถัดมาในปริมาณมากขึ้นหากเรายังไม่ได้เติมพลังงานให้แก่ร่างกายหรือยังไม่ได้กินอาหารเช้าร่างกายจะต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับซึ่งร่างกายเก็บไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อมาเติมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติแต่ไม่นานนักพลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปเพราะไม่มีพลังงานใหม่มาทดแทนสุดท้ายร่างกายก็จะปรับสมดุลโดยการลดกลไกเผาผลาญพลังงานในร่างกายลงเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อมื้อใดนะครับเรารับประทานอาหารเข้าไปมากจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและพลังงานที่เกินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมไว้ในร่างกายในที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผลการวิจัยหลายเรื่องได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่ามีความสำคัญเพราะคนที่กินอาหารเช้าจะมีพลังงานในการทำงานได้นานกว่าการกินอาหารเช้าทำให้ลดปริมาณการกินอาหารว่างคนที่ไม่กินอาหารเช้านะครับจะมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่ต่ำกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเด็กที่กินอาหารเช้าจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าให้ความร่วมมือดีกว่าและมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าอีกสิ่งสำคัญมากก็คือการไม่รับประทานอาหารเช้าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนได้เหตุเพราะเรารับประทานอาหารครั้งสุดท้ายคือมื้อเย็นกว่าจะไปรับประทานอีกครั้งคือมื้อกลางวันซึ่งช่วงเวลาระหว่าง2มื้ออาหารนี้นานมากและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารมื้อกลางวันจะทำให้หิวมากกว่าปกติและจะรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายซึ่งส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นไขมันการที่คนเราไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเลยหรืองดมื้อใดมื้อหนึ่งไปทำให้เขาขาดสารอาหารไปอย่างน้อย1ส่วน3ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของร่างกายซึ่งมักทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เพราะทำให้การรับประทานอาหารมื้อต่อไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะหิวมากขึ้นหรือไม่นะครับก็อาจจะทำให้เรารับประทานอาหารระหว่างมื้อมากขึ้นไปด้วยหรือรับประทานอาหารที่เป็นประเภทจุบจิบเช่นอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวขนมหวานและน้ำอัดลมเป็นต้นโดยอาหารเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเกลือและน้ำตาลรวมทั้งไขมันอิ่มตัวไปจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราทำให้น้ำหนักเกินหรืออ้วนขึ้นได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆตามมาหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคข้อและโรคกระดูกอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการตายในผู้ใหญ่ทราบอย่างนี้แล้วนะครับควรรับประทานอาหารเช้ากัน

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวิทย์เขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดซึ่งคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มคลี่คลายนะครับจากสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาหนักหนาสาหัสทีเดียวแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ฟังครับถึงขั้นเข้ามาในบ้านเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวทางในการที่ทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องวางแผนนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในภาพบรรยากาศนะครับของเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจไมตรีของคนไทยของเราเองเนี่ยนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองนะครับหรือว่าในส่วนของกองทัพนะครับนะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับนะก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนขององค์กรมูลนิธิต่างๆนะครับในส่วนของภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมกันนะครับในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั่นเองนะครับไปติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประเด็นของรัฐบาลเองนะครับแล้วก็มีประเด็นของเรื่องน้ำท่วมนะครับนำมาฝากกันด้วยครับไปดูเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่รองนายกสุภจีเนี่ยนะครับขับเคลื่อนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเดินหน้าแผนเนี่ยนะครับในปี2570ในการผลักดันโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับโตอย่างยั่งยืนแล้วก็แข่งขันได้นะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งที่1/2569นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมเพื่อพิจารณาทิศทางและก็แผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570รวมถึงกลไกการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ประชุมเนี่ยก็ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานนะครับมุ่งเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับกิจการเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็แข่งขันแล้วก็ยืนได้ด้วยตนเองในระยะยาวนั่นเองครับโดยทางด้านของรองนายกสุภจีเนี่ยนะครับก็บอกว่าหัวใจของวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือการใช้ความเข้มแข็งของธุรกิจไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยิ่งธุรกิจเติบโตก็ยิ่งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ขยายโอกาสไปถึงคนแล้วก็ชุมชนได้มากขึ้นภาครัฐเนี่ยนะครับจึงต้องช่วยลดข้อจำกัดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเติบโตนะครับทั้งการพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็การเชื่อมโยงโอกาสทางตลาดเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถแข่งขันและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนะครับที่ประชุมก็ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช2566-2570นะครับโดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมถึงโอกาสและก็ความท้าทายในระยะต่อไปเนี่ยนะครับมาประกอบการกำหนดทิศทางการดำเนินงานซึ่งแผนดังกล่าวเนี่ยก็มุ่งเพิ่มจำนวนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และก็มาตรการจูงใจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนเนี่ยสามารถต่อยอดนะครับไปสู่การเติบโตของกิจการแล้วก็สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้พิจารณานะครับในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเสริมกลไกการบริหารติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนภารกิจเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งนี้ครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีนะครับที่อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเริ่มปี70นี้แน่นอนครับลดพื้นที่น้ำท่วม 3.48 ล้านไร่นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีครับพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรนะครับเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาน้ำท่วมโดยที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับดูแลพื้นที่ในแต่ละภาคของประเทศนะครับแต่ยังไม่ได้มีการมอบหมายให้ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งนะครับโดยเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายแล้วก็สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนำเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทหารเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในการนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ต่อเนื่องจึงได้มอบหมายเพิ่มเติมนะครับให้นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปครับโดยทางด้านของนายเอกภพเนี่ยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและน้ำแล้งนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเริ่มในปี2570ครับใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐกิจก็พบว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะลดความเสียหายได้นะครับปีเป็นประมาณก็ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับลดพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยได้ 3.48 ล้านไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ในหน้าแล้งนะครับประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยครับโดยต้องมีการเตรียมพื้นที่เป็นอย่างมากโดยในส่วนของปี2570นะครับมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นดำเนินการที่ชัยนาทแล้วนะครับนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนิ้วตัวยังบอกอีกนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ดำเนินการต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็คือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีการขยายระยะเวลาโครงการนะครับโดยโครงการนี้ก็จะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570แต่เนื่องจากมีความล่าช้านะครับในการส่งมอบพื้นที่นะครับจึงต้องขอขยายเวลาไปนะครับเป็นปี2572โดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ควรขยายเวลาอีกนะครับซึ่งกรมชลประทานก็ระบุว่าจะเสร็จได้ในปี2571นะครับโดยมติคณะรัฐมนตรีก็จะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับสำหรับงบกลางที่เหลืออยู่ในการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกลางนะครับ 4,731 ล้านบาทโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและก็กรุงเทพมหานครในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าในเรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการนะครับต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการนะครับหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือว่าแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและก็รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการดำเนินการต่อไปนะครับทั้งนี้สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีฝนตกในภาคเหนือนะครับซึ่งแม่น้ำปิงเนี่ยก็ไหลลงมาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่แม่น้ำเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังนะแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะถูกเติมด้วยแม่น้ำสะแกกรังนะครับที่มีฝนตกเยอะน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากเดิมเนี่ยที่มีการปล่อยน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่ประชุมก็มีมติเพิ่มการปล่อยน้ำสูงสุดนะครับได้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดแล้วก็ดูสถานการณ์โดยไม่ได้ปล่อยทีเดียวนะครับโดยปริมาณน้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยซึ่งหากเพิ่มขึ้นทีเดียวนะครับ น้ำที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะสูงขึ้น30เซนติเมตรนะครับซึ่งการปล่อยน้ำเนี่ยก็จะต้องดูการเก็บเกี่ยวของพืชผลของประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของการสั่งการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามในการเตรียมรับสถานการณ์นะครับการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดนะครับก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามจากกรณีเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งได้รับปริมาณน้ำจากฝนตกเนี่ยหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้มีน้ำในเขื่อนมากกว่าร้อยละ90ของความจุแล้วก็จำเป็นต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่นะครับยังมีปริมาณมากแล้วก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไหลรวมกันนะครับลงแม่น้ำแม่กลองเป็นปริมาณมากส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนเนี่ยมีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1-1.5 เมตรนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับมาปฏิบัติจริงแล้วก็ย้ำการแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำผ่านเนี่ยนะครับให้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงโดยกำชับให้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยคำนวณระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงนะฮะแต่ละชุมชนแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตรงกันพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ2ประการหลักก็คือ 1. ครับต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและ2ก็คือต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดโดยไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนนะครับรวมทั้งทบทวนความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สารกลางจังหวัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็จะต้องมีแผนสำรองย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดสภาวะสุญญากาศในการบัญชาการนะครับนอกจากนี้ต้องเตรียมความพร้อมนะครับด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน3มื้อสำหรับประชาชนที่อพยพเพราะในระยะแรกนะครับของการหนีน้ำเนี่ยประชาชนยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้นะครับการแจกถุงยังชีพเนี่ยจึงควรเป็นเรื่องที่ดำเนินการในลำดับต่อมานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้เกิดความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่ห้องประชุม1กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถนนอู่ทองเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังแล้วครับในช่วงเวลานี้ในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทุกๆจังหวัดทุกๆคนแล้วครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่ขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่อไปอีก1ปีนะครับจนถึง30กันยายน2570นะครับแล้วก็ยังย้ำว่าใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่กับลดการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินตามสถานการณ์ด้วยนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์แล้วก็อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับ2569จนถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอนะครับประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอแว้งแล้วก็อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอครับได้แก่อำเภอยะหริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะแล้วก็อำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลา5อำเภอครับได้แก่อำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังแล้วก็อำเภอกรงปีนังส่วนที่จังหวัดสงขลา4อำเภอครับได้แก่อำเภอนาทวีอำเภอจันนะอำเภอเทพาและก็อำเภอสะบ้าย้อยนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกนะครับว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการคงพื้นที่เดิมทั้ง19อำเภอภายหลังเมื่อวันที่11เมษายน2569เนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติปรับอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสออกจากพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท ำให้จากเดิมเนี่ย20อำเภอเหลือ19อำเภอนะครับโดยการขยายครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ดังกล่าวครั้งที่22นะครับจากการประเมินของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.เนี่ยก็พบว่าแม้การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่และการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจะทำให้การก่อเหตุเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่ยังมีความเคลื่อนไหวและก็ความพยายามสร้างสถานการณ์ในบางพื้นที่นะครับรวมถึงยังมีความเสี่ยงต่อเป้าหมายที่มีการระวังป้องกันต่ำจึงยังมีความจำเป็นนะครับต้องคงมาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็พบว่าความคิดเห็นในภาพรวมเนี่ยอยู่ในระดับมากนะครับคิดเป็นร้อยละ 75.40 ขณะที่ร้อยละ 70.36 บอกว่าไม่ต้องการให้ยกเลิกประกาศใช้นะครับแล้วก็ร้อยละ 29.64 บอกว่าต้องการให้ยกเลิกคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังเห็นชอบร่างประกาศแล้วก็ร่างข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการตามมาตรา 21ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทำความผิดเพราะหลงผิดนะครับหรือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยแล้วก็กลับใจเข้ามอบตัวสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการอบรมตามคำสั่งศาลแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลเนี่ยกำหนดแทนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนะครับทางอาญาตามปกติเพื่อเปิดโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมแล้วก็สนับสนุนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนิติก็ยังบอกนะครับว่าการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการสำหรับพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายปรับลดพื้นที่การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548อย่างต่อเนื่องและนำมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับระดับสถานการณ์เนี่ยมาใช้ทดแทนเพื่อทยอยคืนพื้นที่เข้าสู่การบริหารภายใต้กลไกปกตินะครับรัฐบาลก็จะประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเป้าหมายก็คือการลดระดับมาตรการด้านความมั่นคงและคืนพื้นที่เข้าสู่กลไกปกติเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมกับเดินหน้าสร้างสันติสุขและก็ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับลงพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มบรรจุขวดนะครับจำนวน500ขวดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปกันที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการฐานพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับประกอบไปด้วยกำลังพลและก็รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกนะครับดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มอบน้ำดื่มนะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับจำนวน200ขวดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะบ้านท่าลิงลมตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985

0: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
3: ้เราอธิษฐาน
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
13: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

วิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลำเกาจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงขอให้รวยนะคะของพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นก็บังเอิญมันได้กระบอกหลายเทียแล้วว่าบ่ยากเป็นคนสวยแต่ยากเป็นคนทึกห่วยมื้อนี้นะแล้วก็มื้อนึงนี้จบไปก็วอนหลวงพ่อรวยมื้อนี้มีแต่แนวรวยรวยนะคะเป็นมื้อช่วงเช้าไปฮอตบ่าย3 4โมงแรงนี่ก็จะกลายเป็นดีเจมดไปก่อนนะคะเป็นดีเจมดพอหลังจาก4โมงแรงก็สิเป็นเจมด นะคะภาวนาซอยกันนะคะภาวนาซอยกันแล้วก็เราก็สิรวยไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเนาะมื้อเช้านี่ตื่นมาค่ะหมอกเต็มเลยนะคะสำหรับ921นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง921มีหมอกเต็มเลยแล้วก็ก่อนเข้ารายการเมื่อนึงนี้โอ้มีแดดออกมาแล้วแดดออกมาแล้วนะคะเมื่อนึงไอ้นุ่มห้วยตุ่มนะอยู่บ้านสวนแดดก็บอกว่าแดดแล้วคือกันนะคะโคขมิ้นนี่ก็แดดนะคะออกไปถางหญ้าบ่ได้เลยนะคะฮ้อนหลายว่างั้นนะคะโอ้ยฝนตกก็บ่ดีแดดก็บ่ดีจักสิเอาจังใดเนาะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเช็คสภาพอากาศกันก่อนว่ามื้อนี้สภาพอากาศสิเป็นแบบใดนะคะถึงแม้ว่าฝนฟ้าสิลดลงแล้วแต่ก็ยังอย่าชะล่าใจนะคะเขาก็บอกว่ามันสิมาอีกละล็อกนึงหลังมื้อวันที่4นะหลังจากเสาร์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะคะก็ยังคงที่มีในเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาเพิ่มเติมอยู่นั่นเองนะคะแต่มื้อนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปนะคะประจำมื้อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนและในประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมอ่าวไทยอยู่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะมื้อนี้เบิ่งแล้วฝนน้อยนะคะฝนน้อยเบิ่งมื้อเช้านี่ก็ไปกองไอเหาะอยู่ทางภาคตะวันออกนะคะตอนล่างนะภาคตะวันออกค่อนๆไปทางภาคใต้พุ่นละมาเบิ่งกันก่อนว่าภาคเหนือนะคะภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็สิเป็นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกมากบางแห่งส่วนมากก็สิอยู่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและก็สระบุรีภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและก็สตูลนะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะถ้าฝนบ่ตกทำมาอีกนะคะของกรุงเทพมหานครนี่ก็อาจจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อวานนี้แถวก็เอิ้นว่าอย่างตรงนั้นอนุสรณ์สถานนั่นบ่คะอนุสรณ์สถานแถวสนามฟุตบอลทุปะบ่คะน้ำท่วมนะคะตอนแรกก็ว่าลดลงแดแล้วนะคะก็สิเกือบสิเข้าสู่สภาวะปกติฝนตกลงมาอีกนะคะฝนตกลงมาอีกก็เลยได้ท่วมโอ้เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ยามมื้อแลงนะคะดึกๆแล้วก็มาเมื่อเช้านี้ก็ได้เบิ่งข่าวนะคะโอ้น้ำท่วมเยอะเลยนะคะจนกระทั่งฟังเขาเอิญฟังซ้ายเนาะรถเข้าไปบ่ได้คือเข้าไปจอดส่งผู้โดยสารหรือว่าจอดให้คนลงเนี่ยไปชิดซ้ายบ่ได้เลยน้ำมันท่วมไหลนะคะ
เขาก็ต้องจ้อทางขวาแล้วก็ให้ยางฟาน้ำไปนั่นเองนะส่วนบางที่เป็นรถรับส่งนะคะรถรับจ้างรับส่งก็ต้องส่งผู้โดยสารกลางทางเพราะว่าถ้าไปต่อรถเขากระพังนะคะอันนี้ก็คือความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเป็นวงกว้างเลยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะบวรกรุงเทพปริมณฑลตอนนี้นะคะเขื่อนเจ้าพญาก็กำลังเร่งระบายน้ำออกมาค่ะส่วนชุมชนที่อยู่ริมคลองก็สิได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะมันก็เป็นก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยกันอยู่นั่นเองค่ะนี่เมื่อเช้านี้วันที่1ตุลาคมลงทะเบียนกันหรือยังคะเข้าไปกดรับสิทธิ์กันหรือยังนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมกสิได้เพิ่มนะคะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทนะคะง่ายๆเลยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ของเฮาที่เฮาเฮ็ดกันนั่นแหละค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะมันก็สิขึ้นว่ารับสิทธิ์นะแล้วก็กดใช้สิทธิ์พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็สิเด้งขึ้นมาหน้าจอที่ประมาณใช้สิทธิ์วันนี้มีคุณมีสิทธิ์ได้200นะคะสิทธิ์ทั้งเดือนได้ 1,000 นี่นะคะนี่ก็คือว่าได้สิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายได้เลยนะคะมื้อนี้นี่ก็คือสามารถเข้าไปหรือว่าผู้ใดยังบ่ได้ไปเปิดใช้สิทธิ์ที่นะคะก็สามารถเข้าไปรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่มื้อนี้ฮอดวันที่15ตุลาคมนะคะโดยบ่กำหนดช่วงเวลาแล้วเข้าไปกดยามใดก็ได้ยามนั้นนะคะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1ตุลาคมฮอดวันที่30พฤศจิกายนนะนี่คือสิทธิ์ได้อีก 1,000 บาทนั่นเองนะก็เข้าไปรับสิทธิ์ของเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงม้วนม้วนกันอีกจากสุดหนึ่งแล้วกันเริ่มต้นที่คอยน้องจนเมาของศักดิ์สยามเพชรชมพูนะซึ่งเมื่อวานนี้ยังค้างๆกันไว้อยู่แล้วอีกเพลงหนึ่ง2นาทีก็มีแห้งนะคะของตุ๊กตาเสียงอีสานสำหรับ2บทเพลงนี้ในช่วงหน้านี้ส่วนบทเพลงที่แนะนำเข้ามาโอ้โหก่อนเข้ารายการ10สายแล้วนะคะก่อนเข้ารายการมื้อนี้ย้อนอย่างในมื้อนี้มื้อรวยเด้นะคะมือนี้มือรวยเดี๋ยวค่อยมาเว้าสู่ฟังว่าช่วงหน้าหมดมีอย่างมาเล่าสู่กันฟังค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะ

สวัสดีค่ะสวัสดีกับมื้อรวยนะคะมื้อวันที่1นะ1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับมดกับรายการเรื่องเล่าจากเก๊า21จะทางสถานี

ไว้ก่อนไว้ก่อนนะคะก่อนหน้านั้นจบไปแล้วสำหรับ3บทเพลงรวดนะคะก็จักรพันธ์เพลงล่าสุดนะเป็นของรองเท้าหน้าห้องนะที่ยายอ่อนบ้านห้วยคอยแนะนำเข้ามาไว้นะคะมอบให้กับยายโคขมิ้นยายเพียรยายแต๋วตาพึ่งยายพึ่งนะคะสาวลังสร้างโนบ้านหนองสว่างยายหวันยายงามบ้านห้วยคอยพร้อมนะคะเมื่อวานนี้จำซื้อเพลงเราบ่ได้แล้วก็บอกนะมือนึงเนี่ยมือเท้าเนี่ยแต่กระจำบ่ได้อีกแหละนะคะเปิดไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงรองเท้าหน้าห้องอ่ะแล้วก็มีของสาวตลาดผักเสียงอดิศรนะคะเต้ยโศกให้โลกมันฮ้อนนะคะพอแดดออกมาหน่อยเดียวนี้นะฮ้อนทันทีนะเต้ยโศกให้โลกฮ้อนนะคะของเวียงนรมนเป็นบทเพลงครูกับผู้ใดเดี๋ยวมดเบิ่งอีกทีนึงแล้วกันนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เราก็บอกว่าตอนนี้เป็นดีเจไปก่อนเด้อว่าซั่นนะคะมือแรงค่อยมืออื่นค่อยเป็นเจ้อันนี้แน่นอนนะคะสาธุสาธุสาธุดังๆเพิ่นน่ะนะคะสำหรับมือรวยมือนี้นะคะแล้วก็มือนึงนี้มีอินโทรขึ้นมาแดนน้อยนึงนะคะสำหรับบทเพลงผูกฝ้ายสายแนนนะคะผูกฝ้ายสายแนนก็น่าจะเป็นบทเพลงนี้นะที่แนะนำเข้ามาว่าผู้แขนนะคะหาบ่พอสำหรับเพลงผู้แขนเนาะก็เลยซีเปิดบทเพลงนี้ให้ฟังละกันสำหรับผูกฝ้ายสายแนนนะคะเป็นบทเพลงของเดี๋ยวนะสักครู่เป็นบทเพลงจากละครเรื่องผ่าแดงนะคะเป็นบทเพลงมวลๆนะคะที่ไอ้หนุ่มเทศกิจนะคะลมศักดิ์ในแนะนำเข้ามามอบให้กับคุณครูสี่มงคลละกันนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายสายเลยที่แนะนำเข้ามาจะเว้าสู่ฟังละกันนะคะเนาะว่ามีผู้ใดแนะนำบทเพลงอีหยังกันเข้ามาแดนะคะต่อด้วยของพี่สาวตะเบาะนะคะลำเพลินเจริญใจนะคะลำเพลินเจริญใจนี่เป็นบทเพลงที่ยังค้างๆกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณน่ะนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวเย็บผ้าของเดือนเพ็ญนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะบวาสิเป็นพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพอปียพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสัตว์เสดียงป้าแลมโบ้แล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยต่อด้วยตาพึ่งนะคะตาพึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่กับยายเหรียญพิละวสันนะคะแนะนำเป็นบทเพลงคืนมากะบ่เอานะคะคืนมากะบ่เอามอบให้กับยายเหรียญพร้อมป้าเมาพร้อมยายโคขมิ้นพร้อมแล้วก็อาเสียงจอยแล้วก็หน้าใหม่คนสวยนะมือนี้บอกว่าแต่ว่าเป็นคนสวยนะแถมสีรวยมากด้วยเนาะแล้วก็พ่อน้องโบนะคะพ่อน้องโบนี่แนะนำเป็นบทเพลงพ่อบักเบนซ์ว่าแซ่พ่อบักเบนซ์หมดกระถามมันแม่นซื้อเพลงมาเพลงเนี้ยเราบอกว่าแม่นซื้อเพลงนี่นะว่าพ่อบักเบนซ์ว่าแซ่นะคะมองไปให้กับสุ่มใหญ่ยาบานห้วยไล่คุณล่ะนะคะบอกว่าสิเป็นยารัดยาหัดปูด่วนอาเสียงจอยนะคะไอเสียงจอยแล้วก็ดีเจคนสวยนี่นะนะคะต่อด้วยไอ้นุ่มห้วยตุ้มนะคะไอ้นุ่มห้วยตุ้มบ้านชนแดนเนาะนุ่มห้วยตุ้มชนแดนแนะนำเป็นบทเพลงนอนฟังเสียงฝนเข้ามานะหมดก็เลยแย้งไปหน่อยนึงว่าอ๋อฝนมันไปแล้วนะฝนมันไปแล้วบ่มีฝนแล้วนะเราก็เลยเปลี่ยนซื้อเพลงนะงั้นบ่เอาละเพลงนี้มาก่อนงั้นเอาเป็นแห่งเท่าแห่งลอวาซานนะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยป่าแลมโบป่าแลมโบเมาเมาทักทายเสียงสายแลเข้ามาสวัสดีดีเจคนรวยก็โอ้จะมาพึกใจคักเนาะสำหรับป่าแลมโบนะคะก็นอนฟังอยู่นะเมาเมาพุกเพลงบอกว่าเฮาสิรวยไปน้ำกันเนาะมื้อนี้ว่างั้นนะแล้วก็มีแม่บ้านน้ำกอใหญ่นะคะแม่บ้านน้ำกอใหญ่นี่แนะนำเป็นบทเพลงเต่างอยเข้ามานะคะเต่างอยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็บอกว่ามือนี้มือรวยเนาะดีเจเฮาสิรวยไปด้วยกันว่ากะเฮาสิรวยค่ะแม่เฮาสิรวยเนาะแล้วก็มียายแต๋วนะคะยายแต๋วนี่แนะนำเป็นบทเพลงปะผัวนะคะปะผัวเป็นบทเพลงมาจากสปป.ลาวมอบให้กับเย่อ่อนแค้นๆเลยผู้เดียวนี่นะว่างั้นกับดีเจพร้อมบอกก่อนนะแล้วก็ป้าติ๋วป้าติ๋วบ้านห้วยโป่งน้ำบอกว่างหึงกระแดดจังนะถามดีเจเอาผ้ามาตากหรือยังว่างั้นนะฮะแนะนำเป็นบทเพลงแฟนเรือนสะเทือนใจเข้ามา
แล้วก็สายสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นของแมงปอตัวน้อยนะคะพี่แมงปอตัวน้อยจากใจแฟนเก่าว่างั้นนะคะจากใจแฟนเก่าของคะแนนนัดดันคนันว่างั้นนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกทีนึงอ่ะแม่นบอกจักว่าพี่จำได้หรือจำผิดก็บ่รู้ว่าก่อนนะคะเดี๋ยวมดเปิ้นให้เดี๋ยวมดไปเปิ้นเบิ่งก่อนว่ามันแม่นบ่นะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังอีกเทื่อนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้นะจากใจแฟนเก่านะคะเป็นบทเพลงที่แนะนำเข้ามาจากพี่แมงปอตัวน้อยนะบอกว่าแดดดีจังคือกันนะคะมือนี้ขาหางสิแดดเบิดมือแล้วล่ะนะคะแดดเบิดมือสิไปไหนมาไหนก็คอยระมัดระวังนะเรามาระวังในเรื่องของแดดนะคะเพราะว่าแดดทุกมือนี้มันเป็นแดดแบบแซ่บๆร้อนๆเนาะก็อย่าไปโดนแบบโดยตรงนะคะโดยตรงมีอย่างหุ้มผิวเฮาไว้แดกก็ดีนะคะกระป้องกันเพราะว่ามะเร็งผิวหนังหรือว่าอาการแสบอาการแดงนี่มันก็อาจเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใจจากรายการเรื่องเล่าจากเก่า21แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเก่า21แต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะว่ามันแดดขณะนี้อาจสิบ่มีฝนกรมอุตุนิยมวิทยามันก็สิออกมาเตือนในเรื่องของฝนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสิมีฝนนะคะสิมีฝนเพิ่มเข้ามาอีกก็ต้องคอยระมัดระวังวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากสุดนึงแล้วกันนะคะตั้งไว้ละสำหรับบทเพลงผูกฝ้ายสายแนนค่ะ

่าวเย็บผ้านะคะของไพ่ผงสะท้อนในเวอร์ชั่นของไพ่นะคะซึ่งที่พี่สาวตะบอดแนะนำเข้ามาเป็นเวอร์ชันของเดินเพนขออภัยนะคะขออภัยฟังในเวอร์ชันของไพ่ละกันนะคะค่ะเร็วเบิ้งเวล่ำเวลาเก้านาฬิกา50นาทีแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเราจะเก่า21แล้วนะคะและหมดมีข่าวฝ้าประชาสัมพันธ์เข้ามาเรื่องนึงนั่นก็คือการออกหน่วยบริการและการส่งเคราะห์เคลื่อนที่ของสำนักงานส่งเคราะห์ทหารพันศึกเขตเพชรบูรณ์เดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะซึ่ง ออกทีเดียวมือเดียวนะคะออกทีเดียวมือเดียวนั่นก็คือวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ตั้งแต่3โมงเช้าฮอด4โมงแลงณอาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอลมเก่านะคะให้การส่งเคราะห์บริการทหารพันศึกนอกประจำการครอบครัวของทหารพันศึกและก็ทหารนอกประจำการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะให้การส่งเคราะห์เกี่ยวกับบัตรประจำตัวของทหารพันศึกค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาค่าประสบภัยพิบัติค่าจัดการงานศพทุนการศึกษาแล้วก็มีการรับสมัครสมาชิกชาปนกิจเพิ่มเติมมีการแนะนำเกี่ยวกับการส่งเคราะห์ด้านอื่นๆพร้อมแล้วก็รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะผู้ใดที่มารับการส่งเคราะห์ก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะมาติดต่อขอรับบริการได้ในวันที่ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะ2569ตั้งแต่9โมงเช้าฮอด4โมงแลงณอาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอลมเก่านะคะซึ่งคุณสมฤดีเจริญชาติหัวหน้างานส่งเคราะห์สำนักงานส่งเคราะห์ทหารพันศึกเขตเพชรบูรณ์เพิ่นใดฟ้าข่าวเข้ามาประชาสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะค่ะมีแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับบทเพลงนะคะนั่นก็คือสาวตลาดผักสาวตลาดผักกันโอ้บ่แม่นอ่ะสาวผักหวานนะคะสาวผักหวานแนะนำเป็นบทเพลงลารักจากส่วนแต่งนะคะของสายันเข้ามานะมองให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เลยละกันนะคะวันสะวันสายไปหาทุกผู้ทุกคนเนี่ยที่อยู่เป็นมูกันในตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ฝากข่าวไปถามไอ้หนุ่มผักบุ้งนะคะฝากข่าวไปหาไอ้หนุ่มผักบุ้งพร้อมเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าถามหาสาวๆตระกูลผักทั้งหลายมาซะนะไปในรายการของนุ่มตะวันตินะคะว่าเอ้าสาวๆเป็นได้เหี่ยวกันเบิดระบอกซะนะตระกูลผักน่ะเหี่ยวกันเบิดระบอกว่างั้นนะอันสาวผักหวานก็เลยบอกว่าอ้าวบ่ได้เหี่ยวก็เหี่ยวหั่นน่ะบ่ได้ตึงก็ตึงนั่นน่ะว่างั้นนะคะนี่ก็คือสาวผักหวานนะคะฝากข่าวไปหาไอ้นุ่มผักบุ้งพร้อมนะคะแล้วก็แนะนำเป็นบทเพลงลารักจากส่วนแต่งของสายันเข้ามานั่นเองนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้เอ่ยคำอำลาไปแล้วล่ะแต่อย่าลืมนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะมื้อแรงมาก็ขอให้ได้เป็นเจ๊มื้อแรงมาก็ขอให้ได้เป็นป๋านะคะโชคดีกันทุกผู้ทุกคนสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: อุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบค่ะ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
12: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
13: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: องทั้งหลายอันดับต่อไปนี้จะเป็นการสัมภาษณ์เวทีประจำเดือน
1: ว้าวขอเชิญครับขอเชิญ
2: โอ้ยไป
1: เ
2: คย
1: ยิน
2: เจอเด้ออันว่างานสัมภาษณ์ประจำเดือนอีหยังนี่มันแม่นบ่คุณเด้อพรผมบ่ได้ยินเจอเด
3: ้ผมก็ว่าจังซั่นน่ะครับถ้าจะเกิดมาบ่เคยได้ยินบอกว่างานประจำเดือนจักเทื่อแม่นบ่ดาวบ้านดอน
0: หือหมู่ๆเพิ่นได้ยินมาตะกะดอกกะเดียตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยได้ยินจักเทื่อได้ผมก็ได้มันแม่นบ่คุณศักดิ์สยาม
2: ผมก็ว่าจังซั่นน่ะครับดาวบ้านดอนมันบ่แม่นดอกครับคุณพี่เทพบุตรร้องพ่อใหม่อีจักเทื่อบ่ก็นะ
0: โอ้ขอโทษนะครับเทพีประจำปี
4: ขอเชิญครับ
3: ขอเชิญแล้วปานนี้แน่น้องลาให้อ้ายถามแหน่บ้านเจ้านั่นอยู่ไสมันคืองามแต่เจ้าซื้อหยัง
5: น้องซื้อศรีวิไลตัวละอา

0: อ้ายขอถามเจ้าอีกแน่บ้านน่ะเจ้าอยู่ไสมักคือผู้งามแต่คืออยู่ไกลหรือไกลน้องล่ะ
1: บ้านน้องอยู่บ้านตูบลูบ้านตูบตัวตูบนั่นแล้วอ้า

0: อาหารจำพวกของข้าวน่ะเจ้ามักหยังบอกอ้ายคักๆเบิ่งก่อนน่ะน้องแก้ว
1: ที่มักที่สุดก็คือมกฮวกค่ะ
0: จำพวกของหวานนั่นเด้เจ้ามักหยังหลายกว่าหมู
1: ่โอ้ยอ้ายนี่สิแม่นเว้าลำลีลำไล่ของหวานพี่น้องมักที่สุดก็คือข้าวลัดสร้างฮะ

0: เดี๋ยวอย่าฝ้าไปไรแม่ล่ะอย่าฝ้าไปให้อ้ายถามอีกแม่จังหน่อยเจ้าท่าแป้งหยังมาขึ้นหน้าขาวจูนพูนเป็นตะหักเถอะ
1: น้องท่าแป้งสิงคโปร์หน้าจังขาว
0: ปากเจ้าไปกินหยังมาคือแดงเป็นตะหักตะหักแท
1: ้บ่แดงจังใดค่อยกิน
0: กินหยังน่ะบ่ต้องอายแล้วบอกอ้ายโลด
1: อันค่อยกินลาบเลียดมาใหม่ๆแหม

0: เสียงเหรียญทองตกกระทบผิวน้ำดังจ่อมก่อนจะจมดิ่งลงไปก้นอ่างแสงแดดยามบ่ายแผดเผาลงมายังลานดินหน้าบ้านของกล้าเสียตรงพ่อค้าหน้าเลือดที่เดินทางมาทวงหนี้นั่งไขว้ห้างเชิดหน้าอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เขามองกล้าเด็กหนุ่มชาวนาและพ่อของกล้าที่นั่งคุกเข่าตัวสั่นอยู่ข้างแคร
1: ่วันนี้ครบกำหนดชำระหนี้ค่ายา3ตำลึงเงินในเมื่อพวกเจ้าไม่มีเงินข้าก็มีสิทธิ์ยึดที่นาตามสัญญา
0: พ่อของกล้ารีบก้มกราบโถเสียขอผลัดไปก่อนเถิดนี่แค่3ตำลึงจะยึดที่นาทำกินทั้งผืนได้อย่างไร
1: สัญญาคือสัญญาแต่ข้าใจกว้างข้าให้โอกาสล้างหนี้ด้วยข้อตกลงพิเศษหากเจ้าหยิบเหรียญทองก้นอ่างใบนี้ขึ้นมาได้ข้าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแต่ถ้าทำไม่ได้พวกเจ้าต้องเซ็นโอนบ้านหลังนี้เพิ่มมาให้ข้าด้วย
0: ชาวบ้านที่มามุงดูส่งเสียงฮือฮาเสียตรงบีบบังคับลูกหนี้เพื่อฮุบทั้งที่นาและบ้านกล้าสุดลมหายใจลึก
1: แค่หยิบเหรียญขึ้นมาก็พอหรือจ้าเสียมีข้อแม้ห้ามมือหรืออวัยวะใดของเจ้าเปียกน้ำห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆคีบและห้ามความอ่างเด็ดขาด
0: กล้าขยับยิ้มมุมปาก
1: ในเมื่อข้าไม่มีทางเลือกข้าขอรับคำท้า
0: เขาเดินไปกลางลานดินหน้าบ้านยกมือป้องปากผิวปากเสียงแหลมยาวเจ้าถุยควายปลักตัวใหญ่ก้าวเขาหนักๆเข้ามาในลานหน้าบ้านเสียตรงตกใจรีบกระโดดหนีขึ้นไปยืนบนแคร่ไม้ไผ่
1: เอาไอ้ควายเปลื่อนโคนนี้ออกไปไกลๆข้านะ
0: กล้าจูงเจ้าถุยไปจ่อที่ปากอ่าง
1: ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี่จ้าเสียแล้วเสียก็ไม่ได้ห้ามควายดื่มน้ำพอดีเจ้าถุยเพิ่งไถนามามันกำลังหิวน้ำ
0: เจ้าถุยยื่นจมูกลงไปในอ่างอาปากสูบน้ำเสียงดังโฮกฮาก
1: หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: เสียตรงกระถึบเท้าอยู่บนแคร่จะเพียงไม่กี่อึดใจน้ำก็ถูกสูบจนแห้งเกลี้ยงก้นอ่างแห้งสนิทกล้าเอื้อมมือหยิบเหรียญทองขึ้นมาโยนเล่นบนฝ่ามือ
1: ขอบคุณนะจ๊ะเสียนี่ถือว่าหายเกินที่นากับบ้านยังเป็นของข้า
0: เสียตรงหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันเทาด้วยความเจ็บใจ
1: ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เด็กเมื่อวานซืน
0: เสียตรงกระโดดลงจากแคร่สั่งลูกสมุนเดินกระถือเท้าออกจากลานบ้านกลับไปท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของชาวบ้านรอยยิ้มของกล้าที่ถอดมองตามหลังเสียตรงสะท้อนเห็นถึงสติปัญญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคราบเด็กชาวนากล้าไม่ใช่เด็กธรรมดาเขาเติบโตมากับพ่อผู้ชราอาศัยการสังเกตธรรมชาติและเรียนรู้กลไกของสิ่งรอบตัวมาตั้งแต่เด็กชื่อเสียงเรื่องความฉลาดหลักแหลมของเขาเลื่องลือไปทั่วคุ้งน้ำแต่คนโลภและผูกใจเจ็บอย่างเสียตรงไม่ยอมหยุดแค่นี้เขาต้องการล้างอายและยึดสมบัติของกล้าให้ได้เสียตรงเดินทางเข้าเมืองหลวงจ้างวานบัณฑิตเมธาชายชราผู้มีชื่อเสียงเรื่องสติปัญญาอันดับหนึ่งของเมืองให้มาทำลายความมั่นใจของกล้าบัณฑิตเมธาไม่ได้มีความแค้นกับกล้าแต่เขารับงานนี้เพราะอยากประลองปัญญากับเด็กหนุ่มที่ชาวบ้านร่ำลือ3วันต่อมาเสียตรงกลับมาที่ลานนาบ้านของกล้าอีกครั้งพร้อมลูกสมุนบัณฑิตเมธาและช้างยักษ์เสียตรงให้ลูกสมุนวางหีบไม้ใบใหญ่ลงบนลานดินเปิดออกเห็นทองคำและโฉนดที่ดินมากมาย
1: ไอ้กล้าออกมานี
0: ่เสียตรงตะโกนเรียกกล้าและพ่อเดินออกมา
1: วันนี้ข้าพาท่านบัณฑิตเมธามาประลองปัญญากับเจ้าข้าขอท้าถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องยกที่นาและบ้านทั้งหมดให้ข้าแล้วไปเป็นทาสข้าแต่ถ้าเจ้าชนะปัญญาของท่านบัณฑิตได้ข้าจะยกทรัพย์สมบัติและโฉนดในหีบนี้ให้เจ้าทั้งหมด
0: เสียตรงมั่นใจมากว่าบัณฑิตเมธาไม่มีทางแพ้เด็กชาวนาจึงกล้าเอาสมบัติทั้งหมดมาวางเป็นเหยื่อล่อบัณฑิตเมธากล่าวออกมาข้างหน้าลูกเขาตัวเอง
1: จ้าคือกล้าสินะกติกาของข้ามีข้อเดียวจงบอกน้ำหนักที่แท้จริงของช้างยักษ์ตัวนี้ม่ายตรงเพ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าหากบอกไม่ได้หรือตอบผิดแม้แต่ชั่งเดียวถือว่าเจ้าแพ้
0: เสียตรงยนต์ตะชั่งทองเหลืองอันเล็กจิ๋วสำหรับชั่งข้าวสารลงบนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้าน
1: เชิญชั่งเลยไอ้หนู
0: ช้างตัวมโหฬารไม่มีตะชั่งใดในหมู่บ้านที่สามารถรับน้ำหนักได้กล้ายืนนิ่งเหงื่อซึมเต็มหน้าผากแสงอาทิตย์ค่อยๆคล้อยต่ำลงบัณฑิตเมธายืนรออย่างใจเย็นส่วนเสียตรงหัวระย่อ
1: เตรียมตัวเก็บของออกจากบ้านได้เลย
0: ทันใดนั้นสายตาของกล้าเหลือบไปเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่ริมท่าน้ำใกล้ๆเด็กคนนั้นหยิบก้อนหินเทอะทะวางลงบนกระทงใบตองที่ลอยอยู่บนผิวน้ำน้ำหนักของหินกดให้กระทงจมลึกลงไปทีละน้อยจนกระทั่งระดับน้ำปริ่มขอบกระทงกล้าเบิกตากว้างสมองเล่นพรูดภาพกระทงใบตองซ้อนทับกับเรือไม้ลำใหญ่รอยยิ้มมั่นใจกลับมาบนใบหน้าเด็กหนุ่มกล้าหันไปหาบัณฑิตเมธา
1: ข้าได้วิธีแล้วท่านบัณฑิตลูกสมุนของเสี่ยตงนำเชือกผูกขึงเรือกับเสาไม้ให้แน่นวางไม้กระดานเป็นทางลาดแล้วเอากล้วยไปล่อช้างให้ก้าวลงไปยืนตรงกลางเรือลำนั้น
0: บัณฑิตเมธาเลือกคิ้วด้วยความสนใจพยักหน้าให้ลูกสมุนเสี่ยตงทำตามช้างยักษ์ก้าวเท้าลงเรือไม้น้ำหนักมหาศาลกดเรือให้จมลึกลงไปในน้ำจนเกือบมิดกราบเรือกล่าววิ่งไปคว้ามีดสั้นที่วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่กระโดดเกาะกราบเรือก่อนจะใช้ปลายมีดกรีดสลักเป็นเส้นตรงลงบนไม้กระดานให้ตรงกับระดับผิวน้ำพอดี
1: เอาช้างขึ้นมาได
0: ้ช้างก้าวเท้ากลับขึ้นฟังเรือลอยตัวสูงขึ้นเผยให้เห็นรอยสลักมีดลอยอยู่เหนือผิวน้ำแสงอาทิตย์เหลือเพียงเสี้ยวสุดท้าย
1: ชาวบ้านทุกคนขนก้อนหินริมตลิ่งโยนลงไปในเรือโยนลงไปเรื่อยๆจนกว่าเรือจะจมลงมาแตะรอยสลักที่ข้าทำไว
0: ้ชาวบ้านลุกฮือช่วยกันขนก้อนหินโยนลงเรือเสียงหินกระทบไม้ดังโครมครามระดับเรือค่อยๆจมลงจนกระทั่งผิวน้ำเอื้อขึ้นมาแตะรอยสลักมีดพอดีกล้าเดินกลับมาประจันหน้าบัณฑิตเมธาและเสียตรง
1: น้ำหนักที่แท้จริงของช้างตัวนี้เท่ากับน้ำหนักของก้อนหินทั้งหมดในเรือรวมกันข้าแก้ปริศนาได้ก่อนดวงอาทิตย์ตกส่วนพวกท่านจะขนหินขึ้นมาชั่งแต่ชั่งเล็กๆบนแคร่นั่นไปทั้งคืนก็ตามสบาย
0: บัณฑิตเมธาเบิกตากว้างก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดังลั่น
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากการแทนที่น้ำเพื่อหาน้ำหนักข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าเด็กชาวนาจะปราดเปรื่องปานนี้ข้าขอยอมรับความพ่ายแพ้ท่านบัณฑิตท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: เสียตรงหน้าสีดเผือดวิ่งเข้าไปเกาะแขนบัณฑิตเมธา
1: ท่านจะยอมแพ้มันไม่ได้นะทรัพย์สมบัติข้าอยู่ในหีบนั่นทั้งหมดข้าแพ้ด้วยปัญญาก็ต้องยอมรับตามกติกาส่วนเดิมพันของเจ้าเป็นคนเสนอเองก็จงรักษาสัจจะด้วย
0: เสียตรงเข่าอ่อนทรุดตัวลงกองกับพื้นดินมองหีบสมบัติและโฉนดที่ของตนเองที่บัดนี้ตกเป็นของกล้าตามคำท้าที่ตนเองตั้งขึ้นด้วยความโลภพอกค้าหน้าเลือดสิ้นเนื้อประดาตัวในพริบตาชาวบ้านต่างส่งเสียงเหี่ยลั่นและปรบมือด้วยความสะใจกล้าเดินไปปิดฝาหีบสมบัติถอดสายตามองแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าไปพร้อมกับชัยชนะอันเด็ดขาดความโลภบังตาย่อมพาสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ปัญญาที่สว่างสวยย่อมพลิกชะตาได้เสมอเสียตรงมีทั้งทรัพย์สินและอำนาจแต่กลับปล่อยให้ความโลภและความอาฆาตแค้นครอบงำ จนนำไปสู่การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในพริบตาในขณะที่กล้าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและหลังชนฝาแต่เขากลับใช้ความนิ่งสงบการสังเกตธรรมชาติรอบตัวและสติปัญญาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างงดงามทรัพย์สมบัติอาจถูกแย่งชิงหรือสูญสลายไปตามการเวลาแต่สติปัญญาคือสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีใครปล้นไปได้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับความอยุติธรรมไม่ใช่กำลังทหารหรือเงินทองที่เหนือกว่าแต่คือสมองอันปราดเปรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคนพาลแม้จะแยบยลเพียงใดก็ไม่อาจเอาชนะปัญญาที่ตั้งอยู่บนความมีสติได้และปัญญาอันแหลมคมนั้นก็ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ด้วยชาติกำเนิดหรือฐานะที่ยากจนแต่อย่างใด
2: และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่อง

คุณผู้ฟังคะและที่จบลงไปนะคะก็จะเป็นเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆนะคะในสไตล์ของลูกกรุงมีทั้งของคุณสวรีภกาพันธ์ของคุณธนงศักดิ์คุณสุเทพคุณชลินคุณดาวใจไพจิตนะคะแล้วก็นิทานที่จบลงไปเป็นนิทานในช่องของท่านเล่ามาเรื่องกล้าจอมปัญญานั่นเองค่ะตอนนี้ก็มองดูในส่วนของเวลาอยู่ที่40นาทีกว่าๆนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายรายการนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะช่วงนี้ก็จะพูดน้อยๆหน่อยก็จะพยายามพูดคุยแล้วก็จะมีนิทานมีเพลงนะคะเพื่อที่จะยังให้เสียงของตัวอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงตัวนะโทรไปหาตัวได้นะเดี๋ยวตัวจะแจกเบอร์เตรียมจดนะคะเบอร์ของตัวนะ0807899786 0807899786นะคะก็โทรมาได้นะใครคิดถึงแล้วก็มีแจ้งไว้ว่าอยากฟังเพลงอะไรยังไงเดี๋ยวตัวจะมีจดบันทึกไว้หรือว่าจะระบุเป็นนิทานยังไงนะคะแต่ก็จะได้ฟังในวันถัดไปเนาะเพราะตัวจะพยายามช่วงเย็นๆตัวก็จะพยายามทำเทปแล้วก็ส่งเมลเข้ามาทางสถานีให้ทางเจ้าหน้าที่ดาวโลกนะคะลงไว้เปิดเป็นวันๆวันๆไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าผลจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
4: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
1: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่สองตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรัมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า

0: เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
1: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฝดเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อ

0: ชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
3: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
2: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยฉนันชิดาสันทองรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
4: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ45ถึง46บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเมื่อสิ่งวัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
4: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพมมารายงาน
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
6: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อเมริกาจัดทำถุงยังชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาดกำลังพลร1รออนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยังชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางณัฐมงคลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยังชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับกระสุนพันธุ์เพิ่มแก่กลุ่มเปราะบาง
7: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทน์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปรารภมาว่าน่าจะต้องมีแผ่นเพื่อซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแผ่นเพื่อไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนเพื่อนทิ้งทานมีโรงครัวมีแจกแผ่นเพื่อน้ำ
6: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเครื่องทิ้งทานอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันชโยรายงาน
0: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
8: ก พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการสองแนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสันติการแก้วใสรายงาน
0: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
9: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาก็ครูปฐมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวประถมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนปูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
10: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานนะแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
9: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีฐานน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อฐานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
13: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงระวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายัคบุคคลชายปิยนัทเกิดสุข ภัยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรัดวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซต 14-17 12-15 โดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงทันนักปั่นไต้หวันคว้าตัวไปเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สนันเศษทาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันเศษทาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโชกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต 21-17 12-21 และ15-13พาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับชาวชูฉิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 และ 13-21 จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 21-13 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 6-2 7-6 ไทยเบรก 8-6 กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน 0-2 เซต 3-6 และ 0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพซิมัตพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 3-6 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
14: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายพัชกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายพัชกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิคาดมากรายงาน
13: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบผันรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียพ่ายให้แก่จูเวหลินนักชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0ต่อ2เซต4ต่อ6และ3ต่อ6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ9ถึง16ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6ต่อ2 0ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026และสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4ต่อ0และชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วยสองนัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา อาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงนอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากสาขาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
22: ่อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งครับโดยผมหนุ่มเมืองนารายซึ่งเราจะพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณครับมีงานเพลงในแนวลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านทุกคนครับช่วงแรกครับก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่เป็นเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจไปฟังงานเพลงกันสักครู่ก่อนครับ

0: มาถึงช่วงเกร็ดความรู้คู่ชมรมในวันนี้ครับผมก็จะหยิบนำเอาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากแฟนรายการทุกท่านส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นในวันนี้ไปติดตามกันได้เลยครับ
1: หลายคนที่ต้องใช้รถเดินทางไกลบ่อยๆหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่ใช้ระยะเวลาเดินทางในนานๆหรือหลายกิโลวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำในการเช็ครถก่อนเดินทางไกลดังนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเช็ครถเดินทางไกลเบื้องต้นเราต้องเช็คระบบไฟเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพราะในการเดินทางทุกครั้งเราต้องใช้ระบบไฟในยามกลางคืนหรือแม้กระทั่งเบรกไฟฉุกเฉินในการจอดข้างทางเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับปิดสวิตช์ออนนะครับทำการเช็คไฟครับไฟทุกดวงในรถต้องติดปกตินะครับมีไฟหน้าไฟสูงไฟฉุกเฉินนะครับและไฟถอยและไฟเบรกครับไฟทุกดวงต้องติดหมดครับเพื่อในระหว่างทางเราต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับยิ่งช่วงเวลากลางคืนเราต้องใช้ไฟบ่อยครั้งเพราะจะทำให้รถที่ตามหลังมาหรือรถที่นำหน้าเราเห็นรถเราในขณะขับรถด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีหลอดไฟขาดหรือหลอดไฟไม่ติดบางดวงช่างเคแนะนำให้เข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็คดีที่สุดเลยครับลำดับต่อไปครับทำการสตาร์ทเครื่องครับจากนั้นเราเช็คระบบแอร์ครับระบบแอร์ต้องทำงานปกตินะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ระบบแอร์ทำงานไม่ปกติมีผลต่อการเดินทางไกลแน่นอนครับเนื่องจากว่าถ้าแอร์ไม่ทำงานจะทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะร้อนด้วยอุณหภูมิภายในรถและทำให้เราขับขี่ไม่สะดวกสบายด้วยครับครับผมขั้นตอนต่อไปเราทำการเช็คระบบของเหลวภายในรถยนต์หรือตัวเครื่องยนต์เองนั่นเองครับโดยการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับทำการชักกั้นวัดขึ้นมา1ครั้งทำความสะอาดภายในครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเราทำการชักกั้นวัดอีก1ครั้งครับดูของสีน้ำมันเครื่องนะครับต้องไม่เข้มหรือจางจนเกินไประดับน้ำมันต้องได้พอดีหรือตามมาตรฐานนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำมันพร่องหรือขาดนั่นแสดงว่ามีจุดรั่วภายในระบบเครื่องยนต์แล้วครับจากนั้นตรวจสอบพวกแบตเตอรี่นะครับต้องแน่นทั้งสองขั้วทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับเพราะมีผลต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับลำดับต่อไปครับเช็คระดับน้ำมันพาวเวอร์นะครับโดยการชักตัววัดออกมาระดับน้ำมันพาวเวอร์ต้องอยู่ในระดับที่พอดีครับไม่พองหรือขาดหายนะครับเพราะถ้าเกิดมีการพองหรือขาดหายนั่นแสดงว่าในระบบของการบังคับเลี้ยวของรถยนต์มีความเสียหายอาจจะทำให้พวงมาลัยหนืดแข็งหรือไม่สามารถบังคับทิศทางได้ครับลำดับต่อไปเช็คระดับน้ำยาหม้อน้ำนะครับต้องอยู่ในระดับที่พอดีตรงขีดในระดับที่เต็มพอดีนะครับเพราะถ้าระดับต่ำกว่านี้หรือไม่พอดีนั่นแสดงว่ามีการรั่วในระบบระบายความร้อนอาทิหม้อน้ำหรือบริเวณวาล์วน้ำปั๊มน้ำนั่นเองครับถ้าเกิดห้องในระบบนั่นแสดงว่าอาจจะต้องนำรถเข้าสู่

การโดยด่วนเลยครับลำดับต่อไปน้ำมันเบรกนะครับดูในระดับน้ำมันเบรกต้องอยู่ตรงขีดพอดีไม่พองจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปเพราะถ้าน้ำมันเบรกพองหรือน้อยจนเกินไปภายในระบบเบรกถ้าเบรกอาจจะเกิดการสึกหรอหรือน้อยกว่าปกติหรือภายในระบบเบรกอาจจะมีการรั่วในระบบได้ครับลำดับสุดท้ายครับทำการตรวจสอบกออากาศนะครับโดยกออากาศเครื่องต้องสะอาดไม่ตันไม่สกปรกทั้งสองด้านนะครับเพราะถ้าเกิดกออากาศเกิดการตันหรือสกปรกหรือมีฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะส่งผลให้รถมีกำลังวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นมีผลโดยตรงเลยนะครับอันนี้สำคัญและท่านเคแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโตโยต้าเท่านั้นครับท่านเคไม่แนะนำให้ใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานครับเพราะมีผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงจากนั้นเราตรวจสอบระบบช่วงล่างหรือโช๊คนั่นเองครับว่าผิดปกติหรือเปล่าโดยการทดสอบใช้วิธีโยกนะครับถ้าระบบช่วงล่างหรือระบบโช๊คผิดปกติจะค่อนข้างโยกค่อนข้างเยอะมากนั่นแสดงว่ามีการรั่วซึมของตัวระบบรองรับหรือโช๊คทั้ง4ตัวนั่นเองครับถ้าทำการทดสอบแล้วเป็นเช่นนี้แล้วเกิดการผิดปกติทางเคแนะนำให้รีบเข้าศูนย์บริการโดยด่วนครับลำดับสุดท้ายนะครับยางรถยนต์อันนี้สำคัญมากครับเพราะยางรถยนต์ทั้ง4เส้นต้องไม่มีรอยซึมรอยรั่วลมยางต้องเท่ากันทั้ง4ล้อรวมถึงยางอะไหล่ที่ต้องมีลมยางให้พอดีก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งควรเช็คทั้งหมด5ล้อเลยนะครับบริเวณผิวยางต้องอยู่ในสภาพที่ปกติไม่แตกลายงาเวลาลูบผิวหน้ายางต้องไม่เป็นบั้งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อช่วงล่างและการขับขี่เพราะถ้าเกิดยางฝึกหรือเสื่อมสภาพอาจจะทำให้เราควบคุมรถผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรืออาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเราเองก็ได้ครับที่สำคัญนะครับท่านเคแนะนำให้ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินทุกครั้งก่อนที่จะนำรถออกเดินทางต้องมีติดรถไว้ทุกครั้งนะครับในรถทุกรุ่นจะมีอุปกรณ์เก็บไว้อยู่ตามตำแหน่งของรถทุกคันเพราะถ้าเราไม่เช็คก่อนไม่เช็คอุปกรณ์เครื่องมืออาจจะทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินและเราไม่สามารถแก้ไขได้ทันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเรียกรถที่ยกกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับสาระความรู้ที่นำมาแนะนำกันในวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาต่อกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งที่หยิบนำมาฝากกันครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้ามมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว
2: ่
5: าจะร
2: ู
5: ้นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
6: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
7: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา

0: ้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับซึ่งผมก็จะนำเอาเพลงลูกทุ่งอมตะที่ยังคงติดตราตรึงใจเพลงลูกทุ่งในสมัยก่อนโน้นนะครับซึ่งยังคงความไพเราะมาฝาก FC แฟนรายการมิตรรักนักเพลงกันเช่นเคยครับวันนี้
1: เข้าสู่ช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลาครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอประวัติโดยย่อของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณชัยชนะบุญโชติครับเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งในปี2541จากผลงานการร้องเพลงลูกทุ่งเสียงดีและก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงฮิตมากมายครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถในด้านศิลปะการแสดงภาคกลางเช่นลิเกลำตัดเพลงอีเซลการแสดงออกทางด้านตลกรวมถึงการแต่งเพลงนะครับคุณชัยชนะได้สร้างนักร้องลูกทุ่งประดับวงการไว้หลายคนครับโดยหนึ่งในจำนวนนั้นคือคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับการบันทึกเสียงนะครับครั้งหนึ่งที่วงตะวันออกเข้าประกวดที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ครับคุณชัยชนะขับร้องเพลงชีวิตชาวนาของคุณคำรณนายเตียงโอสริครับผู้จัดการฝ่ายแผ่นเสียงของบริษัทกมลสุโกศลและเป็นพ่อของป้าจุนะครับจุลีโอสรินักแสดงนักร้องชื่อดังและก็เป็นศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับได้ชมรายการนั้นอยู่ด้วยนะครับและก็เมื่อคุณพยงมุกดาได้แต่งเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ที่พูดถึงกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารนะครับไปเสนอขายในเตียงจึงให้คนไปตามหาตัวคุณชัยชนะมาบันทึกแผ่นเสียงครับผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็ได้แก่เพลงบางกอกน้อยผลงานครูพิพัฒน์บริบูรณ์แม่แตงร่มใบผลงานครูไพบูลย์บุตรขันใจนางเหมือนทางรถผลงานของครูฉลองกระเกตล่องใต้ผลงานของครูพยงมุกดานาล่มผลงานการประพันธ์ของครูประพันธ์สุริยศักดิ์ดอกดินทวินฟ้าผลงานการแต่งเพลงโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพลงสัมพันธ์รักนักเพลงร้องคู่กับคุณศิพงศ์ศรีวรนุชนะครับนอกจากนี้ก็มีเพลงกระท่อมปลายนาราชวังบางนานาแล้งบางแคอดีตรักเดือน12นะครับเป็นต้นครับนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วก็ยังเป็นนักแต่งเพลงนะครับที่ยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงด้วยหลายเพลงครับที่เป็นที่นิยมอย่างเช่น3ปีที่ไร้นางครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณและก็คุณการแก้วสุพรรณขับร้องสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเสียงร้องของคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยแม่ช่อพยอมคุณการแก้วสุพรรณขับร้องนะครับเพลงทุ่งร้างนางลืมคุณชินกรไกรลาศขับร้องครับมาลัยจากนักเพลงเสียงจากคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องหลงจันนะครับคุณชัยนรงค์บุญโชติขับร้องครับเมื่อฉันขาดเธอเสียงร้องของคุณเพชรพนมรุ้งและก็เพลงมาลัยลักจากมิตรเพลงคุณรุ่งโพธารามขับร้องครับนี่คือเพลงที่ทางคุณชัยชนะบุญโชติได้แต่งเอาไว้นะครับแล้วก็มอบให้กับศิลปินนักร้องได้ขับร้องกันครับผลงานภาพยนตร์ครับได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมนเพลงลูกทุ่ง FM ในปี2545สำหรับเกียรติยศครับได้รับพระราชทานเข็มเกียรติได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานเหรียญพปร.ในงานสังคีตมงคลรับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่1จากเพลงแม่แตงร่มใบครั้งที่2จากเพลงชาย3บทรับประกาศเกียรติคุณกึ่งศตวรรษลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมจากเพลงบ้ากัญชาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2541ครับนี่คือประวัติโดยย่อครับของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณชัยชนะบุญโชติครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับ

0: ลี
1: เวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับคงจะต้องจากลารายการชมรมลูกทุ่งไปก่อนครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลารายการไปก่อนครับโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: ลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
7: หรือเป็น
8: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
9: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
10: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวจากสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: และนี่ก็คืออาชีพภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดมัดสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
5: รู้ทันภัยป้องกันได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtaraf.mi.ts
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กๆเด็กหน้าผมขอ
2: ถิ่นประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ีกันหมอลำสมัยใหม่ซุมื้อนี่กะลำนิทานเป็นคือกันนี่ว่าบาดนี้ผู้ทาสิเดินนิทานสู่เจ้าฟังนะไปสิเป็นเท้าขาแดงให้สาวสมพรสายลม

0: ขึ้นไปยังเสาบ้านนี่ไปสุดท้ายเจ้าเสือบังไฟ
1: พ่อใหญ่ต้องปั่นเขากันละ
2: ผมแดงนะพ่อใหญ่

ือบ่ายเฮียนบ่ายเฮียนน้ำแพร่ละแม่น

ู้เดียวทั้งนั้นเมียมันฝันเมียมันสี่เฮือนซานบาดซองของเนื้อรุ่งทั้งหลายเฮ็ดต่างหาไว้ใส่กันคันแท้หน้าผู้ผัวกับปั่นมันจะว่าหน้ากู

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
7: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับมื้อนี้ก็ตรงกับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียกับมาพ่อกับผมหนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087177ครับผมละก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาน่าฟังจากทางรายการช่วงแรกคือเก่าครับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันสักก่อนครับจากทางหนุ่มลมสากเนาะขอมาขาดเธอขาดใจมองไปทุกเสียงทุกสายที่เสียดกับคุณละแม่ประธานแม่ใหม่ตะบอนะครับแล้วก็จากทางไอเซ่ครับไอเซ่ย้ำแรงเนาะขายแรงแต่งงานไว้กันมองไปทางสาวตลาดพักสาวอีเลิศแน่ว่าสันและอีกเพลงนึงครับจากบ้าวคิดดื้อครับรักแท้แค่พี่ชายนะครับมอบไปทั้งแม่ประท่าน3ผลงานเพลงครับช่วงแรก

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงขาดเธอขาดใจนะครับจากหนุ่มลมศักดิ์แล้วก็จากทางไอซีครับชายแร่งแต่งงานแล้วก็เพิ่งจบไปครับจากบ่าวคิดดีครับรักแท้แก่พี่ชายช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬากันจักหน่อยครับมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นคือเก่านะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับที่IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมตุลาคม2569นะครับการแข่งขันดำเนินเข้าสู่วันที่11นะครับทัพนักกีฬาไทยสามารถเก็บเพิ่มได้1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวานะครับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญเงินเรือแคนูสลาลอมบุคคลหญิงเฮ็ดให้ยังอยู่อันดับ5ของตารางเหรียญรางวัล นะครับขณะที่ทัพนักกีฬาจีนยังเดินหน้าโกยเหรียญรางวัลทิ้งห่างนานาชาติอย่างต่อเนื่องเฮ็ดไป150เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงรวม276เหรียญ นะครับสำหรับผลงานนักกีฬาไทยนะครับวันที่30เมื่อวานนี้นะครับเหรียญเงินครับอัจฉราพรดวงละว่านะครับเรือแคนูสลาลอมบุคคลหญิงนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเกม2026ล่าสุดนะครับอันดับ1ยังเป็นจีนครับ150เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นญี่ปุ่นครับ50เหรียญทอง76เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้ครับ24เหรียญทอง30เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงนะครับอันดับ4อุซเบกิสถานนะครับ16เหรียญทอง19เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงอันดับ5เป็นไทยเฮานะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงนะครับรวม34เหรียญนะครับอันดับ6เป็นอิหร่านครับ11เหรียญทองขออภัยครับ11เหรียญทอง16เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นบาเรนครับ11เหรียญทอง5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ8เป็นอินเดียครับ10เหรียญทอง21เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงอันดับ9คาคัสสถานนะครับ9เหรียญทอง16เหรียญเงิน31เหรียญทองแดงอันดับ10เป็นเกาหลีเหนือครับ7เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะครับจะผ่านกันไปนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมวันที่4นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก3มื้อนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับจนกว่ามือปิดการแข่งขันนะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับเพลงต่อไปนะครับสาวคาเฟ่นะครับจากบาวอีเลิร์ดนะครับมอบไปทางพุ่นละปูญาทางอันห่วยไรวะสันนะครับพิเศษดีเจนาไม่นำแล้วก็ทั้งไม่ให้แต๋วนะครับสิปะหาผัวให้ก่อนว่าสันหมอบไปถูกเสียนลูกสายครับหน้าไม่รอแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับจากแม่ประท่านนะครับรักพี่ที่ใจนะครับฝากไปทางคุณละพอข้าวโพดฝากไงนุ่มลมซักเสียยามแรงแน่บ่าวขี้ดื้อแน่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับฟังกันอีก3ผลงานเพลงครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับอีก3ผลงานเพลงครับสาวคาเฟ่ระทมนะครับจากนมอีเลิศนะครับแล้วก็จากทางไม่ย้ายแต๋วครับสิปะหาผัวให้ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปครับจากแม่ประท่านแม่ใหม่ตะบอนะครับรักพี่ที่ใจนะครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมหาเห็นหาพ่อจังได๋รับรองนุ่มน้องใครเปิดในพี่ให้น้องรับฟังกันแน่นอนครับเอาบ่หลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดเพลงบ่ทันกับบ่ทันซุมื้อหื้อล่ะครับ เปิดบ่เบิดจักมื้อเพลงต่อไปครับซึ่งแล้วคำสัญญานะครับนี่ก็ขอมาจากทางไม่ใช่แหวนนะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับแล้วก็จากแม่ลมเก่าครับฝากคำขอโทษนะครับฝากไปทางคุณล่ะครับเสียงจอยทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากพ่อน้องสะไปนะครับสาวแหล่ปานหน้านะครับอีก3ผลงานเพลงครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับเพลงตะกี้ก็ออกมาจากแม่งปอตน้อยนะครับวาสนาอีเลนะครับหมอกไปทางพุ่นละไอเซยามแรงบ่าวขี่ดื้อแน่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะครับเอาสำหรับมื้อนี้ก็เวลาก็สิเบิดอีกแล้วครับพี่น้องส่งท้ายได้อีก1ผลงานเพลงเท่านั้นครับจากอันปิดท้ายให้สาวสุรยาเนาะสาวสุรยาหมู่2หนองสว่างเพิ่นกำลังหลุนเลขอยู่ว่าซั่นสาวทุ่งดอกจันนะครับหมอบไปทางพุ่นละป่าคายแม่ประท่านทุกเสียงทุกสายนะครับสำหรับมื้อนี้หนุ่มหนองคายก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แกนะครับที่รับฟังรายการและก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะหาพ่อกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็วุ่นแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: คำว่าไผ่ทองวันนี้บางทีมันกลายเป็นคำบูลลี่ก็ด้วยนะ
2: ครับ
1: เช่นพอเห็นคนนี้หงุดหงิดเฮ้ยป้าแกไผ่ทองก็ว่าอะไรเงี้ยมึงจะมีคำพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ไม่รู้นะผมยังรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่แบบดูเป็นห่วงใยนะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าอย่างนี้แล้วแปลว่ามีปัญหาเนาะโอ้เขาคอนเซิร์นครับก็แบบว่าอยากให้มาตรวจแหละผมว่านะฮะเลยบอกว่าคนนี้เป็นและผมก็จะเจอหลายๆคนเนาะที่เขาพูดถึงหัวหน้าคนนี้เนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะเฮ้ยลองเช็คดูสิตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่เป็นอะไรเนี่ยอย่าพึ่งไป just ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้อยากตั้งใจเป็นนะแต่ด้วยการที่ฮอร์โมนเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาปัญหาคือเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่านี้เป็นปัญห
1: า
2: แล้วมาทำการรักษามาพูดคุยกันสักหน่อย
1: ทำให้เขารู้ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีแต่มันมีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้น
2: ใช่
1: ครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเข้าไปหาคุณหมอที่บอกว่าอาจจะรับมือไม่ได้นี่เป็นเรื่องของการรับมือไม่ได้ในเชิงร่างกายหรือว่าจิตใจ
2: มีทั้งสองแบบฮะ
1: ม
2: ีทั้งสองแบบอาการหลักๆฮะอาการดำหนึ่งคือร้อนวุบวา
1: บครับ
2: นะฮะนอนไม่ค่อยหลับอยู่ไม่ได้กระสับกระส่ายน
1: ั่
2: งเดี๋ยว
1: เหงื่อออก
2: นะกลางคืนนอนไม่พอนะครับมันก็หงุดหงิดมันก็ตามมาอันนี้เป็นอาการทางกายอันดับหนึ่ง
1: อันนี้แล้วคุณหมอทำไงครับอันนี้เทคยากินยาหรือยังไงฮะ
2: ก็ไล่ฮะตั้งแต่ว่าถ้าอาการไม่เยอะพอทนได
1: ้ครับ
2: ก็ออกกำลังกายนั่งสมาธิปรับพฤติกรรมเช่นใส่เสื้อผ้าที่ระบายดี
1: ๆ
2: นะครับนะทานอาหารที่รสไม่จัดนะครับอาหารที่ออกร้อนเช่นพริกไทยอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยง
1: ครับ
2: รู้ตัวรู้ตนนะฮะ
1: เช่นคือมีสติอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มีสติฮะเช่นช่วงนี้ร้อนวูบวาบแหละคือเนี่ยอาการมันจะมาแบบแวบเดียวฮะนาทีนึงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะหายไปแล้วอย่าไปหงุดหงิดกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะใครมาพูดปุ๊บที่ปกติจะปี๊ดเข้าหูเนี่ยฝึกหายใจหายใจก็เป็นบล็อกซีเนี่ยค่อยๆหายครับ
1: หูแต่ว่าคนฮอร์โมนผิดปกติแต่ว่าต้องเอาสติมาควบคุมอีกหูมันก็ยากเหมือนกันนะคุณหมอ
2: ใช่ฮะแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเนี่ยมันจะทำได้คือถ้าทำได้เราก็ไม่ต้องกินวิตามินไม่ต้องกินยาเพราะพวกนี้มันต้องทานทุกวันนะฮะก็ฝึกก่อนปรับพฤติกรรมก่
1: อ
2: นถ้าปรับพฤติกรรมแล้วพี่นับถึงหมื่นแล้วหมอ
1: ครับ
2: ยังไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็มาอาจจะกินวิตามิน B 1-6-12เนี่ยฮะอันนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วฮะระดับหนึ่งไม่ได้จริงๆก็ปรับมาเป็นการใช้ยาซึ่งยาก็จะมีกลุ่มที่แบบฮอร์โมนกับไม่มีฮอร์โมนน
1: ะคร
2: ับซึ่งอันดับหนึ่งที่เราแนะนำก็เป็นยากลุ่มที่เป็นฮอร์โมนนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าคนไข้คนนั้นมีข้อบ่งชี้ในการได้รับฮอร์โมนในการรักษาแล้วก็ไปกลุ่มอื่นแทน
1: ครับครับครับพวกนี้มันกินแล้วมันทุเราหรือมันหายเลย
2: โอ้โหมันแค่บอกกลับมาเหมือนเดิม
1: โอ้เลย
2: เพราะเราเป็นฮอร์โมนนี่ฮอร์โมนทดแทนฮะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เหมือนกลับมายังสาวเหมือนเดิ
1: ม
2: คร
1: ับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับหมอข้างการเทคยาวนี
2: ้ครับการทานยากลุ่มนี้นานๆมีการศึกษาวิจัยนะครับในอดีตว่านานเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งได
1: ้อ๋อ
2: เลยเพราะนั้นเราถึงใช้ช่วงสั้นๆฮะทำให้อาการช่วงนี้หายไปที่เมื่อกี้ประมาณ6 ถึง 12 เดือนถึง 2 ปีเพราะฉะนั้นลองแค่6เดือนก่อนฮะถ้า6เดือนถึง2ปีเนี่ยยังอยู่ใน safety period
1: ครับ
2: แต่ถ้ากินแบบ5ปี7ปีอันนี้เนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวัง
1: แสดงว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราก็ต้องคอยสังเกตว่าถ้ามันเริ่มทะลุไป2ปีนี้เริ่มผิดปกติอะไรใช่มั้ยฮะหรือว่ามันมีคนเกิน
2: ครับจะมีอย่างงี้ฮะเนื่องจากว่าพอทานพอได้รับการรักษาแล้วกันมีหลายรูปแบบนะมีทาผิวก็มีนะฮะฮอร์โมนเนี่ยนะมีชนิดกินก็มีนะพอเขาได้ไปเนี่ยเขาจะยังเป็นสาวอ่ะเป็นฮอร์โมนนะฮะผิวก็ยังแบบรู้สึกดีเต่งตึงนะครับพอหยุดฮอร์โมนปุ๊บแน่นอนความหย่อนคล้อยก็จะมาซึ่งบางคนก็จะแบบหมอพี่ไม่ได้พี่
1: ก็จะขอทานต่อเนี่ย
2: จะขอทานต่อฮะล่าสุดก็ยังมีคนไข้แบบ60ปี
1: ครับ
2: 60กว่าด้วยนะฮะเขาก็กินฮอร์โมนมาตลอดเลย
1: ครับ
2: เราเพิ่งเจอเขา ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็รับยาแล้วก็บอกนะว่าแบบข้อบ่งชี้เนี่ยมันหมอว่าหมดข้อบ่งชี้ในการกินแล้ว
1: ครับ
2: ครับแต่เขาก็จะบอกแล้วว่าแต่พี่อ่ะเคยลองอยู่แล้วพี่มีปัญหานี่นี่นี่นี่แล้วก็คงต้องมาจูนกันว่าจะเอายังไงดีนะฮะแล้วเราก็ถามว่าพี่เช็คแมมโมแกรมยังเต้านมครั้งสุดท้ายทำเมื่อไหร
1: ่
2: มีปัญหาอะไรไหมนะครับก็นี่นะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะนะครับส่วนใหญ่สามารถหยุดฮอร์โมนได้คร
1: ับ เอาคุณหมอแล้วอย่างพอเทคยานั่นหมายถึงว่าร่างกายทุกหลายๆอันมันจะกลับมาปกติครับอย่างเช่นคุณหมอบอกจะมีอาการช่องคลอดแห้งหรือมันจะพวกนี้มันจะกลับมาปกตินะฮะ
2: ช่องคลอดแห้งเนี่ยใช้ในรูปแบบที่เป็นยากินนะหรือว่าทาที่หน้าท้องอะไรเงี้ยไม่ช่วยฮะต้องใส่ไปที่ช่องคลอดโดยตรงครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยคือร่างกายเนี่ยจะมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทั้งร่างกายเลยฮะผิวพรรณช่องคลอดสมองกระดูกนะฮะถ้าเป็นรูปแบบฟอร์มกินหรือฟอร์มทาที่ไปทั่วร่างกายไปได้หมดฮะกระดูกเนี่ยก็ช่วย
1: ครับครับอันนี้ถ้ากรณีที่ว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อต้องการคำปรึกษาละแต่ตอนนี้เราถามถึงคนรอบๆตัวด้วยครับเพราะว่าบางทีเกิดขึ้นกับคุณแม่อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหบางทีคนอื่นต้องรับมือด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วคนที่อยู่กับคนที่น่าจะอยู่ในเกณฑ์เป็นวัยทองนี่เขาจะต้องช่วยเหลือหรือว่าดูแลยังไงครับ
2: ผมว่าคงต้องเข้าใจอ่ะว่าสิ่งพวกนี้เกิดจากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราบอกใครนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเขานิสัยไม่ดีด้วยนิสัยเนา
1: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิสัยฮะเป็นร่างกายเป็นธรรมชาติของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิ
1: ม
2: เราก็ต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้
1: แสดงว่าเราต้องอดทนกัน
2: คนนึงหายใจเข้าหายใจออกคนนึงก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าบาลานซ์กันแน่เข้าใจร่วมกันแล้วกันนะฮะพอเข้าใจปุ๊บแล้วมันก็จะคุยกันได
1: ้
2: เราอาจจะถอยหน่อยเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบพุ่งเข้าชนทันทีแล้วก็ยอมถอยแทนเป็นต้นสามีก็จากที่ก่อนหน้านี้ก็ถอยอยู่แล้ว
1: ต้องถอยอ
2: ีกจากติดกำแพงอาจจะต้องออกไปนอกบ้านแทนอะไรเงี้ย
1: ต้องเอาให้สุดเลย
2: นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามาคุยกันนะ
1: ฮะ
2: แล้วถ้าตัวคุณแม่ยอมไปตัวหัวหน้ายอมไปเพื่อที่ทำการแล้วก็ไปด้วยฮะแล้วก็พาไปนะผมมีคนไข้หลายคนเลยลูกให้มาหาสามีให้มาหาหมอเนี่ยลูกพามาส่งบอกว่าแม่มาคุยกับหมอหน่อยสามีนั่งรออยู่ข้างนอกอย่างเงี้ย
1: คร
2: ับก็มีครับก็น่ารักฮะถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
1: ครับ
2: เหมือนกันเลยเหมือนกับว่าพอแม่หลังคลอดมาสามีก็ต้องช่วยดูแลลูกเน
1: า
2: ะดูแลภรรยาอันนี้ก็เหมือนกันฮะพอแม่เข้าวัยทองตัวลูกก็ต้องมาช่วยดูแลคุณแม่หน่อยแม่เขาอาจจะแบบอ่อนเปียเพียแรงอ่ะล้างจานแทนนะกวาดบ้านถูบ้านแทนนะซักผ้ารีดผ้าเองนะนะครับสามีก็บอกโหดูแลภรรยาเหนื่อยจังเลยนะครับกลางคืนนอนเนี่ยต้องมีพัดลมเป่า
1: ครับ
2: ก็ดูแลกันหน่อย
1: จ
2: ะซับงงซับเหงื่อจะอะไรก็ตามแต่ต้องดูแลกันส่วนใหญ่ฮะเป็นการดูแลซัพพอร์ตทางกายทาง
1: สภาพใจ
2: มากกว่า
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการผมเห็นบางบ้านจะมีอะไรนะพอแม่อายุประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สักเจน X หรือเจน Y ตอนต้นก็จะถ้าลูกไม่เข้าใจซึ่งลูกก็อยู่ในเกณฑ์สักประมาณเจน C อย่างเง
2: ี้
1: ยก็กลายเป็นข้อขัดแย้งกันอีกอะไรเงี้ย
2: ใช่ฮะใช่ครับเราเลยต้องพูดเรื่องนี้กันบ่อย
1: ๆครับ
2: ครับ
1: ครับครับอู้แต่ฟังพอฟังดูเสร็จมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายคุณแม่หรือฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวฝ่ายคนที่อยู่รอบๆตัวนี้ต้องเข้าใจแล้วถ้าสมมติว่าคิดว่าต้องหาหมอก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ฮะฮะเพราะบางทีผู้หญิงที่ไม่อาจจะไม่อยากหาหมอเพราะเขาคิดว่ามันไม่น่าจะซีเรียสอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: อาจจะอันที่หนึ่งอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะเข้าวัยทอง
1: ครับ
2: ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว
1: ครับ
2: อันที่สองคือรู้ตัวแหละแต่คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่จริงๆอาจจะมีปัญหาก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากครับ
1: แล้วอย่างเวลาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลถ้ามีอาการแบบนี้เราต้องบอกไปหาคุณหมอแผนกไหนหรือว่ายังไงครับ
2: หาหมอสูฮะ
1: อ๋อต้องหาหมอสู
2: นะบอกเนี่ยเป็นวัยทองเนี่ยอยากมาคุยกับคุณหมอสูหน่อย
1: ครับฮะฮะโอ้ตอนแรกผมนึกก็แบบว่าต้องเริ่มจากคุณหมอทั่วๆไปแล้วเขาถึงต้องส่งตัวหรืออะไรอย่างนี
2: ้คือถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
1: ครับ
2: นะฮะที่อยู่ในอำเภออะไรเงี้ยอาจจะเป็นคุณหมอทั่วไปได้ไ ไม่มีคุณหมอสูที่ดูด้านนี้โดยตรง
1: ครับ
2: แต่เพื่อนผมอยู่แบบในโรงพยาบาลสูนะเขาก็จะให้มาเจอกับหมอสูเลย
1: ตรงครับ
2: ครับ
1: เอาละครับผมคิดว่านี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนแรกๆเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแบบอะไรครับเป็นเรื่องเฉพาะวัยเป็นเฉพาะช่วงเวลาแต่บางทีถึงระดับหนึ่งก็ต้องการตัวช่วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่
1: โดยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาจจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็มองมันอย่างแบบเปิดเผยเปิดใจด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แบบน
2: ี้ครับ
1: ครับ
2: ว่านี่คือหนึ่งในปัญหาที่เราต้องพบเจอนะถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองได้อันนั้นไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะผ่านไปฮะตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ผมคิดว่าควรจะหาตัวช่วย
1: ครับ
2: ครับ
1: มีผู้หญิงไม่เป็นไหมกําหน่อยสงสัยเหมือนกัน
2: มีฮะมี
1: เหมือนกันใช่ไหม
2: มีครับมีประมาณ 20% ฮะสามารถผ่านไปได้โดยแบบไม่มีอะไรเลย
1: อ๋อแบบเอ้าทำไมเธอเป็นฉันไม่เคยเป็นอะไรก็มีใช่ไหมฮะ
2: มีฮะมีฮะมี
1: อุ๊ยประมาณ 20% ก็ถือว่าไม่น้อยเนาะ
2: ก็ไม่น้อยฮะ
1: ก็ไม่น้อยนะครับ
2: ส่วนอีก 80% ที่เหลือก็เป็นมากเป็นน้อยก็อีกเรื่องนึง
1: ครับครับบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้ววันนี้ที่เดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคขนาดกองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าเพชรบูรณ์บ้านเฮาเด้อ99 FM AM 972กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่รู้สึกว่าวันนี้แดดจ้าหน่อยเนาะเมื่อวานก็ถือว่าโอเควันนี้ก็เข้าท่าเข้าทางแล้วคงจะฝนซาลงแล้วล่ะนะจากที่ติดตามพยากรณ์อากาศมีฝนน้อยในเขตเพชรบูรณ์บ้านเรานะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปรับปรายนิดหน่อยก็ยังมีอยู่ร่องฝนเล็กๆนะตามที่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศแล้วก็แอปที่ว่ามีเมฆมีหมอกผ่านที่จะฟ้าฝนมานะดูรู้สึกว่ามันเบี่ยงไปทางอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามพยากรณ์อากาศเด้อวันละครั้ง2ครั้งก็ยังดีกรุงเทพและปริมณฑลก็ปริมาณฝนไม่ค่อยมีเท่าที่ควรแล้วไม่มากเหมือนวันก่อนแล้วเนาะตามที่ดูกลุ่มเมฆเนาะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยในทิศทางของเกี่ยวกับน้ำในกรุงเทพยังทุลักทุเลอยู่หลายเขตนะไม่ว่าจะเป็นคลองจันไม่ว่าจะเป็นแถวๆที่เขาค่อนข้างแบบระบายยากๆนะคูน้ำคูคลองอะไรต่างๆในน้ำยังหนุนอยู่เงี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครจะไปกรุงเทพนะครับจุดที่น้ำท่วมก็ดูดีๆก็แล้วกันจุดนั้นก็ไม่สมควรเข้าไปเพราะทุลักทุเลน้ำเริ่มเน่าแล้วนั่นน่ะนะแถวสุวินทวงศ์แถวอะไรเท่านั้นน่ะนะเป็นข่าวกันอยู่ญาติๆก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้วก็ในเรื่องราวของกรณีในทิศทางนะครับของทะเลนะดูดีๆนิดหนึ่งจะไปเที่ยวยังไม่เหมาะหรอกช่วงนี้ตำที่โกขับได้สัมผัสเนาะแล้วก็โทรไปหาพวกตัวหมายญาติด้วยดูพยากรณ์อากาศด้วยคลื่นมันก็ถือว่าไม่มากก็จริงแต่ในจุดที่บางจุดเนี่ยที่ฝนตกมันก็เราไม่คำนวณได้นะออกไปทะเลแดดจ้าเนี่ยก็เขาเด็กทะเลมาก่อนนะสักพักเจอแล้ววะมาแล้วมันกลุ่มดำมาเลยโหเมฆหมอกมาแล้วฝนมาแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคลื่นแรงรับรองเถอะนะขวัญผวาเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและดามันแนวนี้นะครับช่วงนี้ก็มันเป็นมรสุมนะอย่าไปเที่ยวสุ่มสี่สุ่มห้านะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นมาเกี่ยวกับธรรมชาติคลื่นซัดตีลังกามายุ่งเลยด้วยความเป็นห่วงบรรยายเรามาพูดมาแจ้งให้ทราบกัน

มาดูในเรื่องราวของกรณีฤดูฝนฤดูฝนฤดูน้ำท่วมอย่างนี้นะมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจเรายังไงบ้าง 1. ทุลักทุเลในการทำกิน 2. ข้าวของค่อนข้างที่จะแพงไม่สะดวกออกไปซื้อไปหากันแต่ในที่สุดเนี่ยนะมันจะได้ดีในเรื่องราวของกรณีผู้ที่มีการปลูกพืชผักประเภทนี้ราคาแพงในช่วงน้ำท่วม1ผักชี300แล้วดี300แล้วนะครับกระเพรา150บาทแล้วดิเนี่ยดูดีๆนะครับแล้วยังมีพืชผักอื่นอีกพยายามติดต่อติดตามเอาว่าเขามีพืชผักอะไรบ้างถ้าเรามีปลูกไว้โอเคไปติดต่อตลาดเลยจะรับซื้อเท่าไหร่กะเพรา150บาทเนี่ยโหดูสินะเพราะฉะนั้นผัดกะเพรานะถ้าก็คิดราคาค่อนข้างสูงขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่ว่าก็นะผัดกะเพราหมูสับว่าอย่างนั้นผัดกะเพราเนื้อสับผัดกะเพราทะเลนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะขึ้น10บาท20บาทไม่ว่าก็เด้อนะครับเพราะกะเพรามันตอนนี้น้ำท่วมหลายต่อหลายพื้นที่ในจุดที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะนี่แหละเอาข่าวดีมาบอกกันอยู่พ่อแม่พี่น้องก็จดไว้ในบัญชีในทิศทางของกรณีที่ทำธุรกิจบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่น้ำท่วมผักอะไรที่แพงกิโลละประมาณเท่าไหร่นะในช่วงหน้าแล้งในช่วงที่ขาดน้ำขาดท่าผักอะไรที่แพงเขาขายกันกิโลประมาณเท่าไหร่เราจดไว้นะพอถึงในช่วงที่เขาเกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมาหรือเราอยู่ในฤดูที่ว่าตรงที่เราจดหรือว่าใกล้ทิศทางที่จะเราค้าเราขายหรือเราเพาะเราปลูกนะครับเราจะได้รู้ในเรื่องราวว่าผักอะไรบ้างนะครับหรือพืชอะไรบ้างที่มีราคาคุ้มในการที่เราจะผลิตในช่วงฤดูนั้นๆนะตัวนี้สำคัญนะปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำฝนนะดูดีๆจดไว้นะครับนี่คือในเรื่องราวของการทำอาชีพแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะตัวนี้สำคัญนะครับน้องก็เลยเอาเรื่องราวข่าวสารของเศรษฐกิจมาคุยให้ฟังว่ากะเพราแพง150บาทต่อกิโลผักชีก็เริ่มแพงแล้วต้นหอมเริ่มแพงแล้วนะครับผักบุ้งก็เริ่มแพงแล้วเพราะว่าผักบุ้งที่ปลูกไว้ในสระมันไปกับน้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นผักบุ้งทะเลไปแล้ววะเนาะเอาแล้วเอาเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ประยุกต์ในเรื่องราวของเส้นทางการค้าการขายกันนะครับถ้ามีกะเพราอยู่ตรงไหนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตกะเพราไปหาแล้วก็ติดต่อตลาดขายไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองหรือว่าตลาดพื้นถิ่นที่มีอยู่ในเขตตำบลหรือว่าในเขตของจังหวัดหรือชุมชนที่เราอยู่ราคาเท่าไหร่เทียบกับสี่มุมเมืองเทียบกับตลาดไทยถ้าดูท่าทางแล้วราคามันต่างกันมากต่างจังหวัดถูกแต่กรุงเทพแพงตีรถเข้ากรุงเทพเลยเนาะเสียค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบคูณหารเอาขาไปและขากลับขายได้ประมาณกี่โลนะติดต่อแม่ค้าปลายทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มาติดต่อกันง่ายเนี่ยเนาะผ่านในเรื่องราวของกรณีโทรศัพท์มือถือแหละนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังในการทำกินนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เห็นไหมถ้าอันไหนที่ดีๆอันไหนที่ดูท่าทางแล้วด่วนๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังเอามาพูดมาคุยให้นะครับเนาะดีไหมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย

มาดูเรื่องกรณีผู้คนเจ็บป่วยกันโดยที่ว่าบางครั้งบางคราวไม่ใช่โรคสมัยปู่ย่าตาทวดเลยเป็นโรคสมัยใหม่เบาวงเบาหวานความโดงความดันสารพัดโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งมันเกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุอะไรมีคนถามมาเยอะจากการพินิจพิเคราะห์แล้วก็ดูท่าทางน่าจะมาในรูปแบบของสารปนเปื้อนที่อยู่กับการกินการอยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นผักเป็นสัตว์เป็นอาหารประเภทไหนมันเป็นสารก่อตั้งเชื้อมะเร็งขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการนั่งคิดดูว่าถ้าเราใช้สารเคมีกันในทิศทางที่ไม่ถูกต้องใช้ตามฉลากก็จริงแต่บางครั้งบางคราวถ้าเจอในเรื่องราวของกรณีปนเปื้อนอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติสารนั้นมันก็จะหวนกลับมาสู่ตัวผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นแบบไม่ลงเนื้อลงตัวโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดโรคคันเกานิดหน่อยถลอกนิดๆลามเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเน่าติดเชื้อต้องลอกนงลอกหนังทิ้งตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไปดีไม่ดีเสียชีวิตก็มีก็มาจากน่าจะสารเคมีตกค้างในดินในน้ำอะไรต่างๆนานาที่เราไปเดินไปลุยไปทำมาหากินกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแนวนี้เลยละว่ากันอย่างนั้นตะกะโตกตะกะแตนมันหายไปหลากสีสวยงามเมื่อก่อนมันเป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติหาดูได้ยากจิ้งกงจิ้งกาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเด็กน้อยเห็นเดี๋ยวนี้ตกใจแทบตายลูกไดโนเสาร์ว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ลูกไดโนเสาร์ที่ไหนละจิ้งกานะไม่เคยเห็นนานๆเห็นทีตัวเดียวหัวสีเขียวไดโนเสาร์ขึ้นต้นมะขามว่าอย่างนั้นจบเลยลูกหลานมาจากกรุงเทพในบ้านก็หายากแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเด็กออกหนังสติ๊กคนละอันไปยิงกระป๋อมมาแกงกันมากั้วมาลาบกันเดี๋ยวนี้หมดสิทธิ์หายหมดเพราะมันไม่มีเหยื่อกินไม่มีหงโซ่อาหารกับมันมาลงมาแรงมันตายหมดมนุษย์เราเจอโดงเจอโดนก็ไปด้วยตอนนี้อัดเต็มร้อยว่าอย่างนั้นในเรื่องราวของกรณียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมันค่อนข้างที่จะได้ผลกว่าสมัยเก่าเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยตะกะแตนไม่เหลือสักตัวยกมือไหว้รอบแล้วรอบเล่าก็พ่นซ้ำอยู่นั่นแหละหมดเด็กน้อยไม่รู้จักตะกะแตนไม่รู้จักกระป๋อมยิ่งเลนยังไม่เหลือเพราะไม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยที่กูเขามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรานะลดละได้เป็นดีเลิกด้วยเนี่ยโหแจ๋วเลยเพราะไม่พี่น้องเอ้ยพูดกันตรงๆแต่มันคงยากเพราะว่าในเรื่องราวของการทำอาชีพเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะการเกษตรไม่ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ออกมาหรือว่าความสวยงามของเขาเรียกว่าผลผลิตที่จะต้องเอามาขายนะมันต้องได้ตามตลาดต้องการไปแบบกรณีแมตต์แบบงองๆคดๆนะผลหมากรากไม้ต่างๆนานามันก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่มีเคมีเจือปนเขาไม่รู้นะไอ้นั่นคือแบบปลอดภัยแต่ถ้าไปแบบสวยงามเนี่ยไอ้นั้นเต็มร้อยเคมีเต็มฉีดเจ้านี้พรุ่งนี้ตัดแล้วฮ่าฮ่านี่คือจรรยาบรรณในเรื่องราวของการทำกินเนี่ยบางครั้งต้องมีนะไม่ใช่แนวนั้นเอาแค่พอมีแบบได้ตังแต่กรณีในทิศทางความปลอดภัยของผู้บริโภคปลายทางไม่สนจบอย่างนั้นเนาะเออเหมือนกับฆ่าผู้คนโดยตรงวัดไม่ต้องไปแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเนาะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่ใช้ในยิ่งดีประเทศลาวเห็นไหมมีคนเป็นมะเร็งมั้งไหมไม่มีนะครับเขาเป็นประเทศที่เขายังรักษาเรื่องธรรมชาติไว้อย่างมากนะครับเขาไม่เน้นในเรื่องราวของความเจริญเต็มร้อยแต่ความเป็นอยู่เขาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะไม่ใช่มียาฆ่าหญ้าไม่ใช่มียาฆ่ามะเร็งยาฆ่าปูฆ่าหอยไม่มีลงไปปั๊บแมงดงแมงดาได้กินหมดหอยเชอรงเชอรี่หอยโกงหอยขมหอยโกงเพียบปลาช่อนปลาดงปลาดุกนะยังมีมากเลยในประเทศลาวตะกะแตนในโดดกันยิ่งยั้งยิ่งยั้งตอนนี้น่าจะเป็นจิ้งกาไทยอพยพไปอยู่ข้างนู้นมาแล้วก็ขาวได้ไปอยู่นะเมืองหนึ่งยังชอบมากคิดถึงสมัยเด็กๆเลยนะเจ้ากระจันตัวเท่ากำปั้นเนี่ยร้องทีหนึ่งโอ้โหดังสี่ห้าหมู่บ้านวิววิววิวเลยนะในไทยตอนนี้หมดแค่บินผ่านนี่ก็เรียบร้อยแล้วเวียนหัวเป็นลมหัวปักทิ่มแตกกระจายนั่นคือในเรื่องราวของกรณีเคมีที่ว่าเจริญมากในกรณีประเทศที่พัฒนาแล้วดูดีๆเด้อ
เป็นห่วงเป็นใยเรามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องว่ากันอย่างนั้นนะครับพวกนกต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีแต่นกที่ว่าเราไม่ต้องการนกเอี้ยงในรวมผลมานอนกันโอ้ยรองกระเจียวกระเจ้านกพิรงพิราบมาเต็มร้อยไอ้นกเล็กนกน้อยที่กินมงกินแมงหายหมดเพราะว่าแมลงไม่มีแล้วใช่ไหมหงส์โซ่อาหารขาดไปแล้วมันก็เลยหายไปตามในเรื่องราวของธรรมชาติแบบไม่สร้างสรรค์ให้อยู่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าไม่มีแมงกินเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเรื่องของกรณีเคมีต่างๆนะลดกันใช้ให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีอาหารการกินกันแบบปลอดภัยนะครับเลยเรื่องนี้ขึ้นเล่าสู่คุณฟังนี่แหละโอเคไหมครับ

จากกรณีเกิดภัยพิบัติบ่อยๆเราต้องมีการเรียนรู้เรื่องเอาตัวรอดไปบ้างแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉุกเฉินน้ำเข้าบ้านเข้าช่องเข้าที่อยู่อาศัยเท่าสวนเท่านาเข้าไร่ทรัพย์สินของเราต้องทำยังไงจากที่เห็นภาพที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันหนึ่งกรณีหาทรายไม่ได้ในทิศทางของกันน้ำกันท่าไม่ให้เข้าสวนเข้านาเข้าไร่เข้าบ้านเข้าช่องเข้าห้องนอนเอาน้ำใส่ถุงวางแทนกระสอบทรายจ้องน้ำมันตรงนั้นนะเออก็ดูว่าลงเนื้อลงตัวเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะกันได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวพอๆกับเปอร์เซ็นต์ของใช้ถุงกระสอบทรายนะครับสองกรณีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีการจัดหาเตรียมไว้ล่วงหน้าก็คือถุงพลาสติกคลี่ออกมาเสร็จถอยรถเข้าไปเลยแล้วก็รวบเลยใส่ถุงพลาสติกห่อมัดจุกจบเลยน้ำเข้าไม่ได้นะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาในเรื่องราวของกรณีความเป็นอยู่มีในเรื่องของกรณีการขับถ่ายใช้ถุงแบบกรณียังชีพในทิศทางของขับถ่ายปฏิกูลนะเนี่ยมีนะลองดูที่ศึกษาดูนะครับก็ทำมันยังไงแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกจริงๆใช้ได้ทุกที่ใช้ได้ตลอดเวลาแต่เราต้องหาที่แอบๆในกรณีขับถ่ายนะตามนั้นนะมีในเรื่องราวต่างๆนานายุกยาคงเตรียมไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านในยาอะไรก็ตามในทิศทางที่ไหว้แก้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูดีๆเด้อนะถ้าก็มีการประกาศในเรื่องราวของเซลล์บอดแคทไตกระนึ่งมาเนี่ยอย่างอื่นหายาไว้ก่อนพระตรงปัตเตอร์นะยาสามัญประจำบ้านยาหอมยาลมยามงยาดงยาแดงยาเหลืองยาแก้ปงแก้ปวดยาที่สมควรที่จะพ่อแม่พี่น้องเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีไฟฟ้าถ้าดูท่าทางแล้วน้ำเข้าบ้านปั๊บนี่ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของกรณีพัดลมแอร์หรือแสงสว่างแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสับเบรกเกอร์เลยสับเบรกเกอร์นะเบรกเกอร์นี่ที่บ้านในสมควรไว้ที่สูงๆนะถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเพื่อความสะดวกไว้ต่ำๆเรียบร้อยนะสายมงสายเมนเข้ามาเนี่ยจมน้ำหมดเลยแช่ตรงนั้นรับรองจอดควันขึ้นหูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วช่างสังเกตด้วยเดินไปตรงไหนมาไหนพ่อแม่พี่น้องที่นะครับดูด้วยว่าในน้ำเนี่ยมันเป็นฟองขึ้นมาแปลกๆไหมเหมือนกับไฟฟ้าอยู่ใต้น้ำแล้วมันขึ้นมาเป็นฟองแบบขุ่นๆไหมเหมือนมีอะไรปนขึ้นมาเป็นควันๆไม่อยากเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอยู่ในที่สาธารณะหรือที่ไหนก็ตามห่างออกจากบริเวณนั้นเลยก็แจ้งส่วนงานที่รับผิดชอบให้มาพิสูจน์ว่านั่นคือฟองอะไรที่ขึ้นมาน่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารั่วนะถ้าไม่ไฟฟ้ารั่วก็ไปดูแล้วฟองขึ้นมาอย่างนั้นยาวๆก็อาจจะเป็นจระเข้ใช่ไหมแต่ขอพิสูจน์ไว้ก่อนกันไฟฟ้าเนาะยันไฟฟ้านะครับพ่อแม่พี่น้องที่นะครับอันตรายนะนี่ก็ช็อตเสียชีวิตกันเยอะเหมือนกันจากกรณีเหตุน้ำท่วมชุดนี้ในกรุงเทพนะเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดการเดินทางไปมาหาสู่ถ้าไม่เลือดตกยางออกจริงๆก็ไม่ต้องออกจากบ้านหรือจุดที่พักถ้าดูแล้วที่พักปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าที่พักโดนน้ำซัดตำอยู่เข้ามาทิศทางแบบสารภัยมาจะเอาไปไว้ที่ปลอดภัยอย่างนั้นก็สมควรไปแต่ถ้าไม่มีวี่แวววิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณความปลอดภัยอยู่บ้านเองก็ได้นะอย่าเที่ยวฝืนว่ายน้ำไปตรงนู้นไปเยี่ยมเยือนตรงนี้นะตัวนี้สำคัญที่สุดนะฝากไว้นิดหนึ่งเนาะมันเกิดแต่พลาดพลั้งได้นะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไปเจอไฟช็อตมันเจอปลาลอยไฟฟ้าเวียว่ายมาช็อตก็ซวยอีกนะครับจมน้ำอีกเลยว่าไปเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันได้แค่พื้นฐานพื้นเบื้องต้นว่านี่แหละบ้านใกล้กันนะช่วยไปมาหาสู่กันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยของพ่อแม่พี่น้องตามวิจารณญาณในการช่วยเหลือนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในกรณีผู้คนที่เวลาไปจะช่วยเหลือเขาบางครั้งบางคราวเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีภารกิจร่วมด้วยหรือว่ากรณีไม่มีภารกิจเนี่ยอยากไปดูน้ำเฉยๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปนะครับเพราะมันจะสะดวกต่อเรื่องราวของการช่วยเหลือของส่วนงานที่เขาเข้าไปดูแล
และความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเนาะน้ำไม่ท่วมถึงแต่ไปจมน้ำเสียชีวิตมันก็ไม่สมบทบาทใช่ไหมไปดูเพื่อนไปเบิ่งเพื่อนว่าสั้นจมน้ำตายใช่แล้วจบเลยมันก็ไม่ลงตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะฝากไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปนี่อย่าไปทักทายเพื่อนจะนี่ที่ว่าสมมติว่ามีโอกาสได้ไปตรงนั้นโดยเหตุใดก็ตามสบายดีไหมว่าอย่างนั้นจะสบายดีได้ยังไงเพื่อนน้ำถึงคอใช่ไหมเขาจะอยู่ในอารมณ์ค่อนข้างเครียดแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแว้งกันอีกสบายกันดีบ่แล้วก็ขับรถเร็วนะคลื่นเข้าบ้านเพื่อนนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าอกเข้าใจในการรับเทศะด้วยนะครับบางครั้งบางคราวตัวนี้ฝากไว้ด้วยเนาะในช่วงอุทกภัยหรือในช่วงของภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีกำลังใจส่งไปให้กันในหลายรูปแบบเราก็ทำได้ก็ทำไปโอเคนะครับ

มาดูเรื่องหนี้รายวันกันสักหน่อยนะคุยกันมาจังเลยโทรมาหาโกขาวพอสมควรโกขาวเป็นนักสืบประจำพันเนาะไม่ว่าจะเจอหน้าค่าตากันหรือไม่ก็โทรติดต่อผ่านในระบบมือถือเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับเนาะอารวาสจังเลยทำไมรัฐบาลเขาไม่มีการกวดขันในเรื่องราวของการปล่อยเงินกู้แบบไม่ถูกต้องไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือในเรื่องราวของผ่านระบบงานของธนาคารในประเทศไทยปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตรากำหนดนะทำไมไม่ผ่านเรื่องของกรณีสัมปทานหรือว่าทางตำรวจในต่างๆนานาหรือเรื่องราวของการฟอกเงินการปกครองนะมีคนถามก็มาเยอะเลยปล่อยใบปลิวกันเป็นแถวเลยตอนนี้นะนำบัตรนะไปกู้กันมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยว่าอย่างนั้นเนาะนะครับใครมีการงับเข้าไปในกรณีเหยื่อที่โปรยไว้อย่างนั้นบางทีก็รอดไปถ้าลงเนื้อลงตัวด้วยกรณีว่ากำลังทางการเงินพอส่งจนหมดแต่โดนเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ยอย่างมหันต์ถือว่าโอเคแต่มันไม่หมดนะสิมันใช้กรณีไม่รู้เหมือนกันโกขาวก็ทำงานในสถาบันการเงินนะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องของสัมภาระสัมภาระเรียนรู้เรื่องการปกครองในทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ทำไมในเรื่องราวของกรณีคำว่าดอกเบี้ยลอยมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเรียนมาตั้งแต่รามคำแหงเรียนมาตั้งแต่ราชภัฏเรียนมาตั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทยังไม่เคยเจอคำว่าดอกลอยส่งเท่าไหร่ต้นเงินไม่หมดลอยอยู่นั่นนะดอกอะมันลอยยังไงเอาไม้เศร้าไปสอยก็ไม่ตกว่าอย่างนั้นโอ้ข่าวเอ้ยหนีกันก็มีร้านคงร้านค้าดอกก็ถูกมากเลยวันร้อยละ5ต่อวันร้อยละ20ต่อเดือนถูกมากว่าอย่างนั้นพอในเรื่องราวของเดือดร้อนขึ้นมาไปติดต่อขอลบก็ไม่ให้ลบต่อสัญญาให้อยู่เรื่อยในกรณีในทิศทางของไม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อยังไงก็ยังงงต่อสัญญาแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรต่อยังไงนะนี่แหละในเรื่องราวของทิศทางที่พ่อแม่พี่น้องนะไม่จำเป็นถ้ารู้ว่ากู้แล้วก็เกิดเดือดร้อนตามที่เป็นข่าวอยู่ก็จะไปกู้โอ้โหถ้าเขาจดมุมไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนที่ดงที่ดินทรัพย์สินต่างๆนานาก็ไม่มีบางทีเนี่ยแทบที่จะไม่มีข้าวกินแล้วว่าอย่างนั้นต้องไปกู้เข้ามาเพื่อที่จะมากินข้าวเราหาวิธีอื่นดูสิเข้าไปติดต่อภาครัฐบาลดูสิเล่าให้เขาฟังว่าเราติดขัดเรื่องของกรณีตาจนแล้วว่ากันอย่างนั้นตอนนี้เนาะจะทำยังไงในเรื่องความเป็นอยู่ของเราตรงนี้เล่าเขาฟังเขาอาจจะหาทางให้ดีๆมากกว่านี้ขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านเป็นคนกล้าในข้าไปคุยแต่ถ้าท่านเสี่ยงอย่างนี้มันเกิน50-50นะพลาดขึ้นมาแล้วเขาปล่อยเงินกู้เขาไม่ถามเราคุณทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้ดูหรอกรายดงรายได้มาจากไหนเอาเงินไปเองต้องส่งให้ได้แล้วจะดอกลอยให้ด้วยยาวเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่บอกอายุสัญญาเริ่มทำเมื่อไหร่สิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่ไม่บอกส่งไม่ได้มีเรื่องค้าโกงค้าขายร้านข้าวโกงข้าวแกงเห็นไหมทุบไปหม้อกระจุงกระจายหมดไปแจ้งความก็ไม่กล้าเอายังไงในทิศทางกลัวโดนทำร้ายเปิดดูนะครับอันนี้คือช่องทางนะถ้าโดนในเรื่องราวคล้ายๆเหตุการณ์ที่โกขาวคุยให้ฟังแล้วก็ดูมาตามข่าวแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ย Google ให้ลูกหลานเปิดให้ได้หรือไม่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เปิดให้ได้เนาะหรือไม่ก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหน่วยงานไหนมั่งที่ดูแลในเรื่องราวความเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าดูแล้วเราไม่ได้โกงก็นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ส่งสักงวดแล้วก็มาทวงมันก็ไม่ได้ตังค์กลับไปสักบาทก็มาทวงกันแนวนี้ไปเที่ยวหาว่าเขามาทำร้ายอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะถือว่าส่งไปพอสมควรแล้วดูแล้วพอสมควรแล้วเกินที่เรากู้มาแล้วดอกเบี้ยมันค่อนข้างที่จะล้นหลามแล้วไปปรึกษาเลยแต่ยังไม่จบเนี่ยเนาะไปปรึกษาเลยกับส่วนงานที่อยู่ใน Google นะนะก็บอกไว้หมดเลยปรึกษาที่ไหนให้ผู้รู้ดูให้นะผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเดินทางไปหาเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฆ่าไม่ต้องกลัวเขาจะมาทำร้ายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรท่านสามารถป้องกันตัวเองได้นะในระดับหนึ่งตามความเป็นจริงนะครับเขาจะมาทุบหัวหรือว่ามากวนหัวมายิงอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราจะยกมือไหว้อยู่ข้างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้กลัวจิตคุกจะไปทำร้ายเขาว่าอย่างนั้นก็ทุบเราปังตายเลือดเต็มหน้าเต็มตางั้นแล้วเราไม่สวนได้บ้างเลยเหรอจดหมายก็ต้องมีการเรียนรู้ไว้บ้างนะครับตัวนี้เนาะดูดีๆเห็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยโหขนาดฝนตกหนักน้ำท่วมก็ไม่สามารถที่จะไปค้าขายกันได้เนี่ยโดนทุบถึงบ้านนะเป็นภาพที่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันทางบ้านเมืองเขามองเห็นแล้วก็จะมาแก้ปัญหากันยังไงต่อก็ว่ากันไปตามลำดับต่อไป
ฉากต่อไปว่าจะเป็นยังไงคอยติดตามข่าวกันแล้วกันนะเมื่อเช้าก็เห็นข่าวก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าสู่คุณฟังนะครับดูดีๆนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองกู้แล้วส่งเขาไม่ได้ก็อย่าไปกู้เขานะครับกู้แล้วต้องส่งให้ได้แล้วก็ต้องถามกันให้เรียบร้อยว่ามันเหมาะสมไหมจดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยนะครับเราเข้าใจอยู่ในเรื่องการปล่อยเงินกู้แบบนอกระบบเนี่ยไม่ให้มีลายลักษณ์อักษรมันผิดกฎหมายไงผู้ที่ปล่อยกู้ก็ดูดีๆเด้อถูกกันมาแล้วนี่บ้านไม่เหลือนะจะบอกให้นะท่านมาจะไม่เคยเห็นแต่ที่กูขาวอยู่ในวงการในกูขาวเอ็นยูนะครับเวลาโดนขึ้นมาในสัมภาระก็เข้าปกครองก็เข้าตำรวจก็เข้านะครับในทิศทางตรงนี้ไม่ได้เลยนะหมดตัวเลยนะจากกลายเป็นเศรษฐีเงินกู้เนี่ยจะเป็นแมวหนึ่งตัวที่ว่าทำตาละห้อยอยู่ข้างถนนเลยนะจะบอกให้นะนะครับตอนนี้อย่ามั่นใจถ้ามีเงินอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงทุกเรื่องพลาดขึ้นมาแล้วนี่ยุ่งนะเข้าใจอยู่ว่าผู้ที่กรณีกู้ไปนี่ไม่กล้าที่จะต่อเราตอกหลอนด้วยใช่ไหมแนวนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเจอขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงเป็นห่วงกันทั้งสองข้างนะเนี่ยถึงเอามาพูดมาคุยนะไม่ใช่ว่าตะขาวพูดแนวนี้ฮ่าฮ่าค่อนข้างที่ซาใช่แล้วตะขาวว่างั้นไม่ใช่เด้อนะครับถ้าคนที่รู้กฎมงกฎหมายเข้าไปในข้าวถูกทางเนี่ยมันรวนเหมือนกันนะผู้ให้กู้เดือดร้อนถึงขนาดว่าเป็นอาญานะจะบอกให้นะครับหนึ่งกรณีปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตสองกรณีเกินกฎกฎหมายกำหนดดอกเบี้ยสามซ่องโจรสี่ฟอกเงินนะครับห้าในเรื่องราวของบุกรุกก็มีนะจะตามมาหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินมาจากไหนจะสืบที่มาที่ไปของที่มาของเงินที่มาปล่อยละนะยาวแล้วทีนี้จะยาวแล้วจะลำบากแล้วจะเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยพวกที่เคยรู้จักกันเมื่อก่อนนะเขาทำธุรกิจอย่างนี้อยู่เหมือนกันไอ้เราก็แอบดูเนาะเขาก็บอกโอ้ไม่เป็นไรละเขาใหญ่ไม่ต้องห่วงตอนนี้กลายเป็นทัดเชื่อตาขาวก็ดีเลยโอ้โหนะครับกลายมานั่งขายถั่วต้มอยู่เนาะตอนนี้จากเมื่อก่อนเป็นโอ้แกแหวงเงินทองเพียบเนี่ยโดนยึดหมดเลยนะครับไม่มีข้อมูลในการชี้แจงว่าทรัพย์สินมาจากไหนนะครับ

ข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่ฝนฟ้าตกแล้วตาข่าวเอ้ยว่าอย่างนั้นเก็บผงเก็บผ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลื่นไงท้องไงไรโหลกวาดพื้นไปนิดนึงแตกนั่นไปหาหมอซะเด้อดูมันข้างในหรือเปล่าเลือดอ่ะมันลื่นตอนนี้นะระวังกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่กระดูกมันก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วมันทรุนนะแตกหักขึ้นมาแล้วมันประสมานกันยากเพราะฉะนั้นไปดูกันสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นที่ว่ารอบบงรอบบ้านหรือตรงไหนก็ตามระมัดระวังขัดนะขัดสักหน่อยหรือไม่ทำป้ายเตือนมืนเด้อว่าฉันตรงนี้จะเข้าไปเออนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื้อโรคก็เหมือนกันพื้นชงพื้นแฉะหญ้าเยอะเน่าหมดแล้วบางทีในกลุ่มกรณีที่จู่หญ้าเน่ามันมีสารเคมีตกค้างพวกยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าเนี่ยทำให้เราคันทำให้เราเกาแล้วอักเสบถ้าคันนี่ก็อย่าไปเกาเอาไม่เกามันจะหายคันเลยตาขาวแอลกอฮอล์นะที่เอาไว้กรณีฉีดโควิดนะเมื่อก่อนเคยใช้พกกันอยู่ใช่ไหมฉีดมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็ลดอาการคันจากคันเป็นแสบนะแล้วก็หายไปเลยไม่เป็นแผลแต่ถ้าเป็นแผลเนี่ยแดงอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นถ้ารักษาดีไม่ดีอักเสบลามขึ้นมาเชื้อติดเกล้ากระแสลงกระแสเลือดในพิการได้เหมือนกันนะตัดโครงตัดขาโน่นนะลอกหนังทิ้งแล้วควกเนื้อเน่าออกไม่หายตัดเลยดีไม่ดีเข้ากระแสเลือดซี่เบ้งเลยนั่นหนักเข้าไปอีกดูดีๆนะครับตรงนี้เลยเอามาคุยมาเตือนกันอยู่ลื่นหัวร่างข้างแตกก็มีติดเชื้อก็มีเลี้ยงวัวอยู่วันก่อนคุยกันมันมาดไปครั้งเก็บเต็นท์แล้วเอาเฮ็ดกรณีกลางเต็นท์เฮ็ดอย่างว่าท่านเรียบร้อยเลยมาคุยกับเจ้าอยู่สองวันวันนั้นคันขาออกไปเกาคืนเดียวเชื้อเข้าใส่เลือดขึ้นสู่สมองว่าอย่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหตกใจนะพวกเขาตกใจเลยออกมาเล่าสู่กันฟังถึงที่ไปเห็นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังบางคนเนาะนะครับระวังนิดนึงนะครับเมื่อฟังวิทยุแล้วต้องได้ประโยชน์เมื่อฟังวิทยุแล้วก็ต้องได้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาพูดขึ้นมาโดยที่ลอยๆเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทุกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้กันนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันบ้านๆได้เหลือเกินแต่มันเจอในชีวิตประจำวันนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้คนน้ำท่วมปลิงควายกัดโอ้โหเลือดไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดชงติดเชื้อด้วยไม่ใช่ว่านั่งเล่นกันสนุกสนานน้ำมานานๆทีในบ้านนั่งกินข้าวแช่น้ำเลยปลิงข้าวโกงข้าวก้นขึ้นมาก็ส่งโรงพยาบาลกันไม่ทันนะดูดีๆนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกยากเลยนะเอาออกง่ายเลยนะถ้าเข้าตัวไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ตระกูลคล้ายๆพยาธิอ่ะเอาไปแล้วแพร่ลูกแพร่หลานได้นู่นน่ะหายใจในลำไส้เราได้สบายออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่พวกข่าวเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยนะประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนสักนิดนึงให้สุดความสามารถเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ป้องกันแล้วในส่วนหนึ่งที่เราเกินกำลังมันก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ว่ากันแต่อาจจะหนักเป็นเบานะครับเนาะเลยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วพอแล้ววะเนาะลากันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโกขาวนะครับวันนี้ก็มอบเพลงให้ตรงท้ายกันแล้วกันขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกรมการจัดหางานกล่าวว่าเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับเข้าสู่การทำงานและมีรายได้โดยเร็วสอดคล้องกับข้อสั่งการของกระทรวงแรงงานที่ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งฟื้นฟูและดูแลแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยในส่วนของกรมการจัดหางานมุ่งเน้นการให้บริการจัดหางานและการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพกรมการจัดหางานตระหนักดีว่าหลังสถานการณ์น้ำลดผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อจากการประกอบอาชีพหรือจำเป็นต้องหางานใหม่จึงเตรียมเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงโดยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ได้รับผลกระทบด้านการจ้างงานเช่นไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานได้รวมถึงประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบในกรณีที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างมีความประสงค์จะไปทำงานในพื้นที่อื่นเพื่อให้แรงงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำงานที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนการประชาสัมพันธ์โอกาสในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระกรมการจัดหางานพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูชีวิตการทำงานของประชาชนหลังน้ำลดโดยจะเร่งนำบริการด้านการจัดหางานเข้าไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้คนหางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมขณะเดียวกันผู้ที่ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่เพื่อให้มีรายได้และสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและต้องการหางานสมัครงานหรือขอรับคำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพสามารถติดตามตำแหน่งงานและบริการของกรมการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์มคนไทยมีงานทำและคนทำงานอิสระรวมถึงติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10เพื่อขอรับบริการและคำแนะนำที่เหมาะสมหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุนรวม 439.225 ล้านบาทโดยมีเงินกู้ภายในประเทศ 102.301 ล้านบาทและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 336.924 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในอัตราค่าเช่าที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุข้าราชการและกลุ่มคนเริ่มทำงานหรือ First Jobber ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจมีข้อจำกัดในการจัดหาที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน นายนิกรกล่าวต่อไปว่าสำหรับสาระสำคัญที่ครม.ให้ความเห็นชอบมี6ประเด็นที่สำคัญได้แก่ 1. เห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยวงเงินลงทุนรวม 439.225 ล้านบาท 2. เห็นชอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 336.924 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนให้การเคหะแห่งชาติ 3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้จำนวน 102.301 ล้านบาท 4. เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติสามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในวงเงิน 336.924 ล้านบาทตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2,562 5. เห็นควรให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติปรับวงเงินลงทุนระหว่างโครงการย่อยภายใต้กรอบการลงทุนโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญและกรอบวงเงินของโครงการ6เห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ให้การเคหะแห่งชาติเช่าที่ดินระยะยาวอัตราผ่อนประมาณ30ปีและเมื่อครบกำหนดสัญญาหากการเคหะแห่งชาติยังคงมีวัตถุประสงค์เดิมให้พิจารณาคงอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราเดิมซึ่งทั้ง6ประเด็นนี้นะคะจะช่วยให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจนทางด้านงบประมาณแหล่งเงินทุนการบริหารโครงการและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐเพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารและพื้นที่อาศัยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในแต่ละพื้นที่โครงการทั้ง4แห่งนะคะเป็นการนำทรัพยากรของการเคหะแห่งชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านรายได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้และข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยหลายจุดยังมีน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สำรวจพื้นที่ก่อนรถทหารเข้าไปยังบริเวณด้านในของชุมชนเพื่อรับทราบสถานการณ์จริงด้วยตนเองพร้อมพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวที่ยังพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสอดคล้องกับความจำเป็นของประชาชนมากที่สุดการลงพื้นที่ในช่วงกลางคืนทำให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องเผชิญเพราะแม้ภารกิจในแต่ละวันของหลายฝ่ายจะสิ้นสุดลงแต่สำหรับประชาชนที่บ้านยังมีน้ำท่วมความลำบากไม่ได้สิ้นสุดตามไปด้วยทั้งการเดินเข้าออกการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนความกังวลต่อสถานการณ์ในวันข้างหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าแม่น้ำจะท่วมแต่ไม่สู้น้ำใจคนไทยครับเพราะในสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนคือทุกฝ่ายต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ประชาชนได้รับการดูแลและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่าตราบใดที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สิ้นสุดกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพจะยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นประสานงานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง ดยกล่าวว่าตรงไหนยังมีประชาชนที่ยังเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเรายังต้องทำงานกันต่อและตรงไหนยังต้องการความช่วยเหลือเราจะพยายามไปให้ถึงและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

0: เจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานเข่งเฮือเด
1: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกับเป็นพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคนขั้นเวลานะครับเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนนะครับเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักฉันเท่าที่เธอจะรักได้นะครับสำหรับผลงานเพลงนี้ก็มอบให้กับรายการต่างบ้านทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระเข้ากันอยู่ในขณะนี้นะครับผม

ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักฉันเท่าที่เธอจะรักได้นะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระครบกันก่อนนะครับมีเก็บความรู้เรื่องของรู้ทันน้ำตาลในผลไม้นะครับกินอย่างไรไม่เสี่ยงเบาหวานนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับมีคำแนะนำให้เราบริโภคผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า400กรัมต่อวันนะครับเพื่อผลในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงนะครับลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะครับคนจำนวนมากนะครับเข้าใจว่าน้ำตาลในผลไม้นั้นนะครับเป็นน้ำตาลที่ดีนะครับไม่ก่ออันตรายใดๆต่อร่างกายนะครับทั้งกับคนปกติและคนที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าเป็นสารจากธรรมชาติแต่นั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่พบในผลไม้นั้นมีด้วยกันถึง3ชนิดนะครับได้แก่ฟรุกโทสนะครับกลูโคสนะครับแล้วก็ซูโครสนะครับแต่ละชนิดนะครับให้คุณประโยชน์อย่างไรนะครับฟรุกโทสนะครับคือน้ำตาลที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินนะครับดังนั้นผู้ที่เสี่ยงหรือว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับจึงสามารถบริโภคน้ำตาลชนิดนี้ได้นะครับในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงนะครับต่อไปเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็ซูโครสนะครับคือน้ำตาลที่ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินในการดูดซึมนะครับจึงเป็นน้ำตาลที่ผู้ที่เสี่ยงนะครับหรือว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับต้องหลีกเลี่ยงดังนั้นคนที่ควรเลิกกินผลไม้นะครับอย่างไรนะครับเราก็ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าการกินมากไปนะครับอาจจะทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลมากเกินพอดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อเป็นการเป็นโรคเบาหวานนะครับรักในการกินผลไม้นะครับหวานน้อยนะครับไม่ได้ดีเสมอไปนะครับหลายคนมีหลักการพื้นฐานนะครับในการเลือกบริโภคผลไม้ไม่ว่าจะให้เลือกบริโภคผลไม้ที่หวานน้อยเป็นหลักนะครับแต่ไม่ใช่ในทุกกรณีนะครับเพราะว่าผลไม้ในบางประเภทนะครับแม้รสหวานน้อยแต่กลับมีส่วนประกอบของน้ำตาลกลูโคสนะครับแล้วก็ซูโครสนะครับในสัดส่วนที่สูงนะครับหากบริโภคโดยไม่ระมัดระวังนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตัวอย่างเช่นเรารับประทานแก้วมังกรนะครับกล้วยหอมนะครับหรือว่ากล้วยเล็กมือนางนะฮะข้าวโพดเหลืองต้มนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอย่างที่สองนะครับก็คือผลไม้อบแห้งต้องระมัดระวังเลยนะครับผลไม้อบแห้งนั้นอย่างเช่นลูกเกดลูกพับนะครับหรือว่าพุทราจีนนะครับแม้ว่าชนิดที่ไม่ได้ผ่านการกระบวนการเติมน้ำตาลนะครับก็อย่างเช่นนำไปแช่อิ่มไปกวนนะครับหรือว่าคลุกพริกเกลือนะครับก็ต้องบริโภคอย่างพอดีนะครับเนื่องจากสัดส่วนที่เป็นน้ำนะครับได้ระเหยออกไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับจึงทำให้มีน้ำตาลหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการกินผักให้มากกว่าผลไม้นะครับในการปฏิบัติตามข้อแนะนำนะครับให้บริโภคผักผลไม้วันละ400กรัมนะครับเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับควรเลือกบริโภคผักก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ผลไม้เป็นส่วนเสริมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กลายเป็นการหนีเสือปะจระเข้นะครับจากการได้รับน้ำตาลจากผลไม้ร้นเกินนะครับจนกลายเป็นการเร่งให้เกิดโรคอื่นๆตามมานะครับผมครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของน้ำตาลในผลไม้นะครับรับประทานอย่างไรไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับท่านใดทางบ้านได้รับฟังแล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับหรือว่าสามารถนำไปบอกต่อให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ก็ได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระครบกันต่อเลยนะครับผม

ครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าปากดีนะครับก็เดี๋ยวให้พักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในช่วงที่สองของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของนะครับเรามาไขความลับนะครับงีบกี่นาทีดีต่อสุขภาพของเรานะครับการนอนงีบนะครับคือการนอนหลับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อชดเชยเวลานอนไม่เพียงพอนะครับช่วยระยะเวลาของการนอนหลับนะครับจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งด้านสมองแล้วก็ร่างกายของเรานะครับสามารถทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยลดความตึงเครียดนะครับทำให้จิตใจนั้นสดชื่นแจ่มใสนะครับนอกจากนี้ระบบร่างกายของคุณก็ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับใช้เวลาการหลับแค่10นาทีเท่านั้นนะครับจะสามารถตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานต่อไปได้อีกถึง3ชั่วโมงนะครับและยังพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการนอนหลับนาน30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ประสิทธิภาพของร่างกายแต่ละคนก็มีผลถึงความต้องการของการงีบของแต่ละวันนะครับบางคนไม่จำเป็นต้องงีบเลยนะครับบางคนก็ต้องการงีบเพียงเล็กน้อยนะครับข้อดีนะครับของการงีบระหว่างวันก่อให้เกิดนะครับการตื่นตัวนะครับทั้งสมองแล้วก็ร่างกายในการทำงานนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับอาการง่วงโรยรายต่างๆก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับลดความเครียดความหงุดหงิดนะครับเป็นการผ่อนคลายสมองนะเพราะว่าการนอนหลับจะช่วยลดฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดได้นะครับต่อไปก็ทำให้สมองนะครับมีประสิทธิภาพในการจำได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากการงีบระหว่างวันจะทำให้ร่างกายเราปรับสมดุลปรับฮอร์โมนในร่างกายนะครับช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาพูดถึงเวลานะครับที่เหมาะสมในการงีบระหว่างวันนะครับการนอนหลับ 10-20 นาทีนะครับจะช่วยเพิ่มพลังงานและก็ความสดชื่นนะครับความกระปรี้กระเปร่านะครับสมองปลอดโปร่งนะครับให้กับร่างกายนะฮะการนอน30นาทีนะครับเป็นเวลานอนที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับเพราะว่าจะยังเราจะคงง่วงอยู่นะครับเหมือนกับยังไม่ได้นอนนะครับหรือว่านอนไม่เพียงพอนะครับต่อไปเป็นการนอนหลับ60นาทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อความจำนะครับผมเป็นการนอนหลับลึกนะครับที่ยังคงง่วงนะครับแต่ก็สมองสามารถจำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือการนอนหลับ30นาทีนะครับเป็นการนอนที่ครบรอบนะครับก็คือมีการหลับลึกนะครับไม่ลึกมากนักนะครับอาจจะมีฝันบ้างนะครับหรือว่าอารมณ์ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับไม่งัวเงียอยู่ในช่วง 30-60 นาทีนะครับผมครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในช่วงที่2ของทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับได้รับฟังแล้วนะครับใครที่ทำงานอยู่นะครับเราง่วงอยากยีบก็ตามที่แนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับลองไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่ 5-6 ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสบูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
3: นายวรศิษฐ์เลื่อมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้ สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร
4: ่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
3: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
6: ทางการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรมั่งแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงกำหนดไปครับจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
5: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
8: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการที่จะเอาแนวเติมหลิกมาคิดนี่ก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซ ึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวพิจารณาที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
7: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
9: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
10: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service

0: อาจและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
1: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
2: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก20,000ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสไฟสองดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
1: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
3: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวชนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
4: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
3: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
5: ดีอ่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถผ่อนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิตาโลรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จ

0: สวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์ประธานที่การข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรสิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวิทยุกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับผมประพิษจันอ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันมาก็ยาวนานกันเลยทีเดียวครับมาค่ำคืนนี้ครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับมีเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้ละครับเป็นต้นไปหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวป่าอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ผ่านพ้นไปครับอีกชุดหนึ่งครับและแล้วก็มาถึงช่วงชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำเสนอครับก็หลายต่อหลายท่านครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางใกล้ๆครับยังไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีครับในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับค่ำคืนนี้กับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับจากลาท่านฟังไปก่อนครับจะย้อนกลับมาคืนพรุ่งนี้ครับที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยยศพรนะคะไตรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญ หรืออารามออร์โธดอกแม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดตัวระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่ อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย

0: จากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
1: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดรีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทอง

0: แดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต21-13และ12-21หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายจัดสถิติสำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต25-22 25-23 และ25-19ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปยิปเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
7: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
8: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์ชัยยาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังครับ
8: ครับต้องเรียนถามอาจารย์ประโยคแรกเลยนะฮะเป็นประโยคที่หลายๆคนต้องทักกันในช่วงนี้นะครับว่าเป็นผู้ประสบภัยไหมรอดไหมนะครับอาจารย์ครับ
9: อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามหาวิปโยคเลยเนี่ยนะครับ
8: ครับอาจารย์
9: ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอ่วมอรไทยกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
8: ครับ
9: พวกสูงทั้งหมดก็บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่เอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยนะครับ
8: คร
9: ับ ก็พี่น้องประชาชนเนี่ยท่วมมากสุดเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเสียหายน่าจะประมาณ 700,000 เกือบจะ 800,000 กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับก
8: ็
9: เรียกว่าวมอรไทยกันทั่วหน้าเลยนะครับซุ่มประมาณ50กว่าเขตนะครับประมาณครึ่งอกแล้วก็รถเนี่ยเสียหายเรียกว่าหลายพันคันเกือบหมื่นคันเลยทีเดียวนะครับก็อาทิที่ถนนลาดพร้าวถนนเพชรบุรีตัดใหม่พหลโยธินวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็รามอินทราบางเขนที่รามคำแหงที่บางกะปินะครับที่แฟลตของจันทร์สุวินทวงศ์ไร่กระบังกรุงเทพกรีฑาเนี่ยถ้าจะเอ่ยทั้งหมดเนี่ยคือเอ่ยชื่อถนนคงไม่หมดเนี่ยนะฮะ
8: เยอะมากนะครับ
9: ตกหนักรู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส
8: ใช่คร
9: ับสัปดาห์ที่ผ่านมา
8: ครับ
9: 20ถึง28กันยายนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะมีระลอก2เนี่ยนะฮะมีผู้ป่วยติดเตียงมีคนชรามีกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคส่งผลกระทบนะครับนับหลายพันคนเนี่ยฮะส่วนรถเมล์ก็แล่นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยครับหนักที่สุดเลยเนี่ยนะครับในรอบ15ปีผมว่าน่าจะหนักกว่าปี54ถ้าได้ซ้ำไปเนี่ยนะฮะ
8: จ
9: ากนั้นก็ตามก็หนักมากมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับในรอบ15ปียิ่งซ้ำเติมลงไปอีกเนี่ยนะครับก็กลายเป็นตลาดน้ำส่วนทุกคนแห่งโดยเฉพาะตามทางด้านภาคตะวันออกแถบคลองจันทร์แถบบางกะปิแถวลาดกระบังเนี่ยนะครับ
8: ครับ
9: ก็มีปัญหามากหน้าหนาใจนะครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเนี่ยก็ต้องกู้หมดนะครับในเรื่องรถยนต์เนี่ยก็เสียหายหนักบริษัทประกันภัยก็อ่วม อย่างแน่นอนในเรื่องต้องมีการจ่ายในเรื่องของสินไหมต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่ผลัดของจันก็ท่านต้องเพิ่งกลับจากการประชุม UNGA หรือสหชาติสหประชาชาติประจำปี2569ครั้งที่81เนี่ยก็พอเดินทางกลับมาเสร็จก็ไปเยี่ยมผลัดของจันก็เห็นใจท่านเนี่ยนะฮะท่านก็อุตส่าห์ไปแต่ชาวบ้านก็บอกว่ารอมาหลายวันโมโหหิวแล้วก็ไล่นายกบอกว่ารวยแล้วไปเดิมไม่ต้องมาหรอกเนี่ยนะฮะก็เห็นใจคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหนักมากที่สุดเลยอย่างไรก็ตามนะครับต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันก็หนักพอสมควรทั้งจังหวัดชลบุรีระยองพัทยาจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็สระแก้วอีกนะฮะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ระวัดลำบากใจทั้งนี้เนี่ยผู้ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะฮะที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยตกเป็นจำเลยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ตกเป็นจำเลยก็แทนตัวเองจริงๆแล้วคนที่ต้องโดนต่อว่าต่อขานจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แต่บังเอิญท่านเนี่ยท่านก็เรียกว่าลงพื้นที่บ่อยมากแล้วก็ได้คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าที่แล้วเนี่ย1ล้านกว่าเสียงเนี่ยก็ได้รับคะแนนนิยมหมู่บ้านกระสุนตกไปเลยครับไปอยู่คุณมิกกี้เมาส์เนี่ยคุณเสี่ยหนูเนี่ยอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดเหตุอาเพศเนี่ยนะครับวิกฤตหนักทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้ทั้งอีสานตอนล่างอีสานตอนบนแต่ทราบมาว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าทางกทม.เนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะครับถนนก็สะอาดดีพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าขณะนี้เนี่ยก็ฝนไม่ตกลงมาแล้วนะครับแต่อย่าประมาทอย่างเด็ดขาดผมคิดว่าน่าจะประมาณจะมีวิกฤตรอบ2อีกใหม่น่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยนะครับก็ประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเรื่องที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่บริเวณน้ำท่วมโดยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาวะหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ทั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุมเรื่องสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารผู้ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะครับผบ.ผ.และภาคธุรกิจประกันภัยก็เร่งดำเนินการ4ข้อ1ก็ตรวจสอบในเรื่องความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับ2เก็บหลักฐานจากค่าเสียหายทั้งหมดให้ครบถ้วนนะครับ3ต้องแจ้งในเรื่องของเหตุทันทีที่ดำเนินการได้และ4เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนี่นะครับก็ถือว่าในงานเนี่ยน่าจะเสียหายผมว่านับเกือบจะแสนล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องดูแลกันว่ามันจะสูญเสียกันขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคุณสิริชัยครับเรื่องของหัวสวเนี่ยเมื่อวันจันทร์14กันยายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยมาแล้วบอกว่ารอดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าในเรื่องของทั้งบาร์โค้ดทั้ง QR โค้ดต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะครับอาจจะต้องเรียกว่าอาจไปถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าก็เบื่อรัฐบาลในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยคือเรียกว่ามีการด่าทอกันถึงว่ารวยมากแล้วจากการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆอย่างไรก็ตามก็พี่น้องประชาชนคนไทยก็ยังยิ้มได้นะครับคือที่ไทยครับยังค้าขายได้ก็เรียกว่าเอาโต๊ะเตอร์มาตั้งเนี่ยนะครับมาขายสินค้ากันเนี่ยแต่อย่าง 7-Eleven เนี่ยก็โอ้โหคนก็เตรียมซื้อของต้นกันหนักนั่นเลย
8: หมดเชลเลยนะครับอาจารย์ครับช่วงสถานการณ์
9: หมดเลยฮะทั้งมามงมาม่าทั้งน้ำดื่มอะไรต่างๆยารักษาโรคจะต้องระวังเนี่ยนะครับเวลาลุยน้ำเนี่ย มันก็เรียกว่าเราต้องสวมในเรื่องของรองเท้ายางบ้างก็ครอบคลุมไม่ถึงนะครับมันมาขึ้นมาถึงเอวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีครึ่งอกเลยก็น่าเห็นใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ขณะนี้เนี่ยบางร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดบินเลย นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับในเรื่องของที่จะดูลงดูแลเหตุบรรดามูลนิธิปอเต็กตึงก็ดีบรรดานายทหารเรือบกอากาศเนี่ยกองทัพไทยอะไรก็ดีเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าขอความกรุณานะครับว่าช่วยเหลือในเรื่องของเรียกว่าจะช่วยบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถได้ก็ถือว่าเป็นเราคนไทยก็เป็นคนใจดีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเราก็คงจะต้องเรียกว่าดูแลกันนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มาดูในเรื่องของอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องหัวสวเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนก็รอดกันหมดนะครับแต่ยังไม่จบง่ายๆมันบอกว่ารับแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมันต่อไปเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนในขณะนี้ก็ขับไล่เนี่ยนะครับในเรื่องของว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกไปเถอะไม่ต้องมาอยู่หรอกผมเบื่อในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายก็คงต้องดูกันเนี่ยนะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่างๆที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยหนักสุดนะครับ 1,500 กว่าคนเนี่ยขอออกจากพื้นที่กทม.มีการระดมรถเรือออกด่วนที่สุดเลยนี่แหละครับก็ประมาณทั้งเขตลาดกระบังน้ำท่วมแก้ร่มเกล้าเนี่ยนะครับก็คงต้องดูเนี่ยนะฮะว่ามันจะต้องมีการช่วยเหลือกันได้อย่างไรในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันก็วิกฤตหนักมากที่สุดไม่เคยหนักมากขนาดนี้มาก่อนเลยครับใช่ครับ
8: ครับใช่ครับมาหนามากนะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงๆนะครับถามว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะหน่วยงานไหนที่ควรจะต้องมีถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุดแล้วใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะครับอาจารย์ครับก็น่าจะหนีไม่พ้นหน่วยงานที่จะต้องบอกกล่าวเตือนภัยกันก่อนล่วงหน้าไหมครับอาจารย์ครับ
9: ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือต้องรับหนักมากที่สุดเลยเพราะดูแลในส่วนงานเขตต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าบังเอิญเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร
8: ี
9: ว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็โดนเป็นเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกไปเลยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสุภจีท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็เผยบอกว่าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืบหน้าไปพอสมควรเร่งสรุปก่อนใช้มาตรา Section 301นะครับก็จะดันลดคอนเทนต์เพิ่มการผลิตในประเทศมีการระบุว่าระหว่างไทยกับ EU เนี่ยรอบที่10แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตก็เริ่มแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะสามารถจะปิดดีลได้ในปีนี้เนี่ยนะครับถือว่าเอาละครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เรียกว่าขั้นตอนในการตรวจทานรายละเอียดและเทคนิคด้านภาษารอบด้านทั้งนี้ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่กรุงวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตนยังได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTA เนี่ยซึ่งการพูดคุยเป็นอย่างราบรื่นโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเนี่ยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จที่สหรัฐอเมริกาและจะประกาศใช้มาตรการเซ็กชันเนี่ยตามมาตรา301เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามนะขณะนี้บรรยากาศระหว่างการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นอย่างไรนะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มในเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งคุณสุภจีก็บอกว่าไทยยังคงดำเนินนโยบายเจรจาทางการค้ากับทั้งสองประเทศมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิสินค้านั้นเนี่ยไทยก็มีมาตรการกำกับดูแลรองรับอยู่แล้วและมองว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีของไทยในการเพิ่มสัดส่วนในใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนผลิตภายในประเทศแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยนะครับซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการของประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยคุณสุภจีก็กล่าวความคืบหน้าในการเจรจาเสรีการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปไทยกับ EU เนี่ยนะฮะในรอบ40เนี่ยก็จะจัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้นี่นะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา29เนี่ยก็จะร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็เปิดจัด8ฉันทามติจับตาสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับในเรื่องของข้อ3ที่อาจจะส่งผลกระทบกระเทือนหลังจากเรียกว่าสมิธซีกับทรัมป์เนี่ยนะครับหลังจากในเรื่องของลดภาษีการค้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปจนความมั่นคงของโลกแต่ที่น่าจับตามองคือข้อ3เมื่อจีนเนี่ยบอกว่าสหรัฐเห็นพ้องไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ และคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางในด้านน้ำระหว่างประเทศสนับสนุนบททดสอบให้ต่อรองของเตหะรานเนี่ยช่องแคบโฮมูชเนี่ยนะครับ
8: ซ
9: ึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ข้อด้วยกันเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างในเรื่องของรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐให้มีเสถียรภาพหนุนเอเปคกับ G20 ซึ่งกันและกันและ3เนี่ยไม่ยอมรับอิหร่านให้มีอาวุธนิวเคลียร์หรือเก็บช่องแคบโฮมูชให้ได้เนี่ยครับ4ล้มลุกถึงความสัมพันธ์ในสงครามโลกที่2 5บรรลุข้อตกลงในเรื่องของภาษีระหว่างครับแล้วก็ในเรื่องของข้อ6เนี่ยร่วมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสแกมเมอร์ทั้งหลาย7เนี่ยเปิดกลไกการหารือความเสี่ยงทางด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็8เนี่ยนะครับจีนจะส่งแผนได้ยักษ์เนี่ย2ตัวไปสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นเนี่ยก็เหมือนกับตบอยู่เหมือนนครไทยเนี่ยฮะ
8: ค
9: ือเรียกว่าทำหันกันพอสมควรในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจมีประชากรเกือบ 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก
8: ็
9: สภาวะเศรษฐกิจดีอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนตามตรงคุณสิทธิชัยครับว่าขณะเนี้ยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะไทยเนี่ยมันทะลุเพดานไปประมาณ 80-90% แล้วนะครับบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเราหน่อยเถอะเราเดือนไม่ได้เปิดวงเปิดดิบเลยวันนี้นะครับก็ผมก็ช่วยไปบ้างสินค้าซื้อประมาณสัก400-500 บาทไม่เกิน 1,000 บาทเพราะว่าเราก็ต้องเรียกว่ารัดเข็มขัดกันพอสมควรเนี่ยคุณสิทธิชัยครับผมก็เรียกว่ามีการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้ดูมาทั้ง8ข้อเนี่ยมีข้อที่3ที่ส่งผลกระทบต่ออิหร่านโดยตรงนั่นก็คือว่าที่อธิจีนและสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และไม่ควรมีประเทศหรือองค์กรใดเรียกเก็บค่าผ่านทางเส้นทางระหว่างประเทศก็คือช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวกว่ามากเพราะอิหร่านมองเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองสำคัญกับสหรัฐอเมริกาและยังเรียกร้องให้ยอมรับบทบาทของความมั่นคงของอิรักเนี่ยในช่องแคบดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าธุรกิจในย่ำแย่มากทั่วทั้งโลกเลยอเมริกาเนี่ยคนไร้ที่อยู่อาศัยทั้งประเทศอังกฤษก็ดีประเทศฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันดีก็ดีอิตาลีก็ดีเนี่ยเห็นได้ข่าวบอกว่ามีชาวเอเชียคนญี่ปุ่นคนจีนแม้กระทั่งคนอเมริกาเนี่ยคนจากอังกฤษเนี่ยคนอิตาลีคนเยอรมันเนี่ยหนีย้ายมาปักหลักอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็มาอยู่ทางภาคอีสานบ้างอยู่ทางภาคตะวันออกบ้างอยู่ทางเกาะช้างบ้างนะครับอยู่ทางหัวหินบ้างเนี่ยนะครับก็มาอยู่บางทีหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านพักคนชราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าค่าครองชีพถูกแล้วก็โปรดปรานอาหารไทยมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เราคงจะต้องดูว่ามันจะช่วยเหลือในเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะว่าคนต่างชาติเนี่ยคนไทยก็เป็นคนโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีครับมีชาวต่างชาติมาแล้วก็คนไทยก็พูดภาษาอังกฤษเก่งบางคนก็ยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเลยจบอนุปริญญาเนี่ยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ตอนเวลาผมไปซื้อของที่ใช้7-11เนี่ยนะฮะก็เลยภาคภูมิใจในเรื่องของคนไทยเด็กคนไทยปัจจุบันเนี่ยเด็กสังคมยุคใหม่เนี่ยเขาพูดประสงค์ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยชาวต่างชาติไปอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอย่างคนญี่ปุ่นก็ดีคนอเมริกันก็ดีเนี่ยก็หัดพูดภาษาไทยกันอย่างเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าชื่นชมมากว่าอยากอยู่เมืองไทยไม่อยากจะกลับไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับคุณสิทธิชัยครับ
8: ครับแหมก็เรียกว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะอาจารย์นะทั้งเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับทั้งอาหารทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำจิตน้ำใจไมตรีของคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ้มสยามซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
9: ใช่ครับแล้วเรื่องค่าของชีพเนี่ยมันถูกมากอย่างก๋วยเตี๋ยวชามนึง40 บาทกิน40-50 บาท60 บาทขนมถ้วยเล็กๆนิดนึง30-40 บาทเนี่ย
8: ค
9: ือค่าของชีพเนี่ยอย่างประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยโอ้โหตก400-500 บาทแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยชอบอยู่เมืองไทยมากทั้งอุปนิสัยใจคอของคนไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยค่าของชีพที่ถูกแล้วก็เวลาไปรักษาตามคลินิกต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดหมอได้เนี่ยโอ้ต้องเสียเขาจะต้องดูว่ามีประกันสังคมไหมมีประกันภัยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนัดทีกว่าจะนัดได้เนี่ยโอ้โหหลายสัปดาห์ทีเดียวแต่ไทยเนี่ยสามารถเข้าไปได้ปุ๊บเลยรอ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ได้รับการรักษา อย่างทันทีทันใดเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังปลอดปลานที่ใหญ่จะมาอยู่เมืองไทยมากครับคือสิ่งที่ใหญ่ครับ
8: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสโรงแรมเขาเรียกว่าเป็นการบริการแบบลักชัวรี่นะครับอาจารย์ครับคือเมืองไทยของเราเนี่ยอันนี้ต้องบอกกล่าวอย่างนี้เลยนะครับอย่างผมก็อาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะเคยได้เข้าโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่บ้างนะฮะเข้าไปแอบแวบๆนะอาจารย์นะคือบริการบ้านเราเนี่ยต่างจากบ้านเขาจริงๆนะฮะขนาดบ้านเขาลักชัวรี่นะฮะยังบริการไม่ลักชัวรี่เท่าบ้านเราเลยนะครับอาจารย์คือของเขาแค่ของเขาลักชัวรี่ของเรา
9: แค่โรงแรมบ้านเราเนี่ยนะครับมันระดับคือ4ดาวมัน5ดาวจริง
8: ๆ
9: ต่างประเทศเนี่ย4ดาว5ดาวเนี่ยโอ้โหมันสุดโทมมากนะฮะแล้วก็การบริการต่างๆนี่ย่ำแย่มากแต่คนไทยเนี่ยเวลาเข้ามาในโรงแรมเนี่ยโอ้โหเขาถ่ายคลิปมาทำใน YouTube ใน TikTok เนี่ยโอ้โตในเรื่องของโรงแรมของบ้านเราเนี่ยราคาก็ถูกในเรื่องทั้งขออนุญาตเอ่ยนามทั้งไอบิสก็ดีแม้กระทั่งโรงแรมดูสิตธานีก็ดีฟอร์จูนก็ดีนะครับโรงแรมแมริออตอย่างเงี้ยราคาก็ถูกนะครับ4,000-5,000 บาทเนี่ยก็เรียกว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยมาพักอาศัยอยู่บางคนเนี่ยพวกมหาเศรษฐีคนอเมริกันเนี่ยมาจองโรงแรมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เป็นเดือนเป็นปีกันเลยเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเงินบำนาญหรือเพนชั่นเนี่ยนะครับก็มาอยู่อาศัยที่เมืองไทยเลยแล้วก็พยายามที่จะซื้อคอนโดบ้างมาลงทุนในเมืองไทยทำธุรกิจทำร้านโชว์หวยก็มีนะครับทำไร่ทำนาเนี่ยก็เรียกว่าปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ผัดกระพงกระเพรากินกบกินปลากินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเขาชอบอยู่เมืองไทยมากครับโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีมากสูงถึงประมาณ 80-90% และเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมมีบุตรมีหลานให้ปู่ย่าตายายกันอยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น่าจะมีประชากรลดน้อยลงทั่วทั้งโลกเลยครับคุณสุทธิชัยครับ
8: ครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่วันนี้นำมาฝากกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหรือคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
10: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00ถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00ถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00ครับช่วงเวลา12:00นะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00ถึง14:00ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00ถึงเวลา15:00ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00ถึง16:00ครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00ถึง17:00ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินิกครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00ถึง18:00ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00ถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00ครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00ถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00ครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หรือวิชาการฐานพัฒนากองวิชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟัง

0: นั้นวันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยทราบความจริงนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนอะไรพระตถาคตตรัสรู้อะไรเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหา3ธรรมชาตินี้เกิดแก่ตายทำอย่างไรเราจะพ้นจาก3ธรรมชาตินี้ได้นะดังนั้นให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้โดยตรงนะสอนเรื่องการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทำอย่างไรนะถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกทีนี้ในความเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินเวลาโยมคุยธรรมะกันโยมต้องถามว่าคุณสายไหนผมสายนี้นั่นสายนี้ในเมื่อพระเจ้าองค์เดียวกันเหตุใดจึงมีความหลากหลายความแตกต่างนะมันต้องมีใครจำมาผิดสักคนหรือมีใครไปเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพระตถาคตยืนยันว่าพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันทั้งชีวิตความสามารถของพระตถาคตนะพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจัดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวมีคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ทำได้ดังนั้นต่ำกว่าพุทธเจ้าเนี่ยคำพูดผิดพลาดได้หมดนะดังนั้นสาวกไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยพูดพลาดได้หมดความสามารถอย่างที่สองของพระตถาคตพระองค์บอกว่าคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีไม่ได้ในพุทธศาสนาต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นและคำตถาคตพูดหลุดออกจากปากแล้วเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา นี่คือความสามารถของพระศาสดาของเราที่บางทีชาวพุทธเราไม่ทราบและขีดจำกัดของความเป็นสาวกคืออะไรพระองค์บอกว่าถึงเธอจะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็เป็นแค่ผู้เดินตามตถาคตเป็นมรรคคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิถูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโควิโทฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมรรคานุขาผู้เดินตามมรรคถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามหลุดพ้นด้วยปัญญานี่ให้ทราบผิดจำกัดของสาวกว่าปฏิบัติ ดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาบัญญัตินะจะมาสอนผิดจากศาสดาไม่ได้และพระตถาคตยังสั่งกำชับไว้อีกด้วยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะอย่าไปบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะบัญญัติไว้แล้วก็อย่าเพิกถอนอะไรไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มเป็นเราจะสอนยังไงถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าสั่งอย่างนี้ดังนั้นก็คือต้องทรงจำคำตถาคตแล้วไปประกาศหน้าที่โยมทำตัวเหมือนไม้เนี่ยพระเจ้าพูด100ต้องออกไป100พูด50ต้องออกไป50อย่าเติมอย่าตัดคำของพระองค์นะดังนั้นจึงขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะหรือเชื่อมเข้าไปในจอมาที่นี่รู้สึกจะทันสมัยที่สุดนะมีจอให้ดูกันทุกที่นะที่สำนักนายกยังไม่ทันสมัยเท่านี้เลย ยิ่งมีไมค์ทุกคนนี่ก็สะดวกนะเหมือนไปที่โรงเรียนเสก็มีไมค์ทุกคนก็จะถามปุ๊บนี่นะก็จะ ทำให้เราได้ความกระจ่างขึ้นมานะ นั้นเราได้รู้ความสามารถของพระศาสดาแล้วขีดจำกัดของสาวกและสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าอย่าทำอะไรสาวกคุณอย่าทำอะไรภิกษุอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะ และพระเจ้ายังเตือนไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตนะบอกเตือนไว้เลยสุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งใหม่เนี่ยเขากลับไปสนใจนะคำของสาวกคำที่แต่งใหม่แต่คำของตถาคตเขาจะไม่เงี่ยวหูลงฟังไม่ตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเราเรียนลักษณะนี้น่ะจะเกิดในอนาคตและนี้คือความอันตรธานคือความหายไปของคำศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกหายไปหายไปเรื่อยๆ พระองค์จึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำแต่งใหม่นะคำสาวกนะที่ภาษิตขึ้นเองเนี่ยอย่าไปฟังอย่าไปศึกษามีศาสดาบัญญัติอย่างนี้และตรัสกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระองค์กำชับไว้เลยว่านะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คำตถาคตนั้นจึงอยากให้เราทราบเนี่ยพุทธประสงค์พระดำรัสนี้ซึ่งพูดมาแล้ว 2,500 กว่าปีและปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระตถาคตอาตมาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปได้ยินได้ฟังคำตถาคตล้วนๆตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีคำหรือความเห็นของสาวกเข้าไปปะปนนะซึ่งสาวกทำไม่ได้ไม่อนุญาตนะ เพราะสัพพัญญูมีผู้เดียวในโลกนานๆจะเกิดขึ้นทีดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นความสำคัญ เราจึงนำพระสูตรเหล่านี้มาทำรวบรวมอยู่ในแผ่นพับนะแผ่นพับนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะที่รวบรวมบ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่ขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกเตือนว่าในอนาคตการคำพระเจ้าจะเสื่อมไปนะสอนให้ฟังแต่คำพุทธเจ้าแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนกจิวินีตาบริษัทที่ฟังแต่คำตถาคตสั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้คือคำพระตถาคตมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะคำตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขาย 300-400 หัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ไม่มีเห็นไหมว่าคำตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่หนังสือสาวกแต่หาคำศาสดาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทำหน้าที่สำนักสักยะพุทธยะคือประกาศคำตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคำตถาคตเป็นอย่างไรพระเจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและหลักการของพระศาสนาสอนอะไรนะ นั้นหลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยนะและเราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมานะจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี่ก็ตามนะคือคำพระศาสดาทั้งหมดไม่มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ให้ทราบว่าหลักฐานนี้นะถอยหลังไปเนี่ยตำราในทางพุทธศาสนาณวันนี้สองสำนักใหญ่คือตัวนี้มหามงกุฏ91เล่มนะมหาจุฬา45เล่มนะ พระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศสองสำนักนี้ใครตั้งรัชกาลที่5ตั้งนะและสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเราถอยประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งนะสองสำนักนี้เอาข้อมูลมาจากตัวนี้ให้เราทราบก่อนบาลีสยามรัฐใครเป็นคนทำรัชกาลที่5นะเป็นผู้ที่นิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันนะแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามคือตัวที่ขึ้นในจอนี้นะทำเมื่อปี2431ถึง2436ใช้เวลา5ปีในการทำนะให้ทราบที่มาที่ไปตรงนี้ทีนี้หลักฐานที่พระในรัชกาลที่5ใช้เนี่ยเอามาจากไหนตัวใบลานเนี่ยนะตัวใบลานที่จารย์ด้วยอักษรขอมนี่เอามาจากรัชกาลที่1คือตัวนี้ซึ่งเก็บไว้ที่หอมณเทียนธรรมที่วัดพระแก้วเหมือนกันร.1นิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันนะแล้วช่วยกันคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดร.1จึงอยากมีหลักฐานทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในประเทศจึงรวบรวมพระแล้วก็ยืมจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่ามาแล้วให้พระ200กว่ารูปเนี่ยนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาทำอยู่6เดือนรัชกาลที่1เนี่ยควบคุมการทำด้วยพระองค์เองถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดทุกวันจนครบ6เดือนงานนี้จึงเสร็จนะนี่ให้ทราบมาที่มาที่ไปทีนี้ประเทศลาวรามันพม่าเดิมเนี่ยในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานนี้มาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยนะพอปรินิพพานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือทรงจำใช้การทรงจำและถ่ายทอดทางปากคือมุขปาฐะถ่ายทอดมาเรื่อยๆดังนั้นผ่านมา200ปีพระเจ้าโศกมหาราชเก็บข้อมูลลงในอะไรเสาหินโศกนั้นถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเสาหินโศกซึ่งแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฏนะนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่มาที่ไปของพุทธศาสนาในปัจจุบันนะจากเสาหินมาสู่ใบลานในรัชกาลที่1มาสู่หนังสือนะตรงนี้ในรัชกาลที่5และมาสู่แผ่นซีดีแผ่นนี้ในรัชกาลที่9นะวิธีเก็บข้อมูลและตอนนี้เราพยายามกระจายข้อมูลตรงนี้เข้าสู่มือถือของทุกคนถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดได้นะเรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชชั่วคราวพอดีนะแล้วก็เลยทำข้อมูลบาลีสยามรัฐเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในแอปพลิเคชันทั้งบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มนะพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นนะเวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้ากดวินาทีเดียวเจอแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบคำพระตถาคตได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือความถูกต้องโยมคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือเข้าไปใน Android Market โยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มานะแล้วโยมก็โหลดเข้าเครื่องในพวกแท็บเล็ตอย่างนี้ก็ได้นะใครมีแท็บเล็ตใครมี iPhone หรือระบบของ Android ใช้ได้หมดนะก็แอปพลิเคชัน e ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งนะคีย์คำว่าพุทธวจนะหรือ e ติปิฎกเข้าไปตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลอย่างพระเจ้าโศกแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่ไปทั่วโลกเลยปุ๊บคำพุทธเจ้ารวดเดียว
1: ปฏิบัติไปทำกรรมไปอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปสวรรค์เหรอเพื่อไปเป็นพรหมเหรอเพื่อไปเกิดหรืออะไรเหรอ พุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการได้เข้าสู่เทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความด่างพร้อยเป็นความขาดเป็นความทะลุของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์นี้ไม่ได้มีการเข้าสู่เทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นอนิสงส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเป็นเทพใดๆก็ตามตายเรียบหมดนะพรหมก็ตายเทวดาก็ตาย มนุษย์ก็ตายเปรตวิสัยตายสัตว์นรกตายพระเจ้าบอกว่าพรหมเทวดาเมื่อตายแล้วคือเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราก็เป็นของตายแต่ปฏิบัติไปเพื่อได้ของตายอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่มีประโยชน์พระศาสดาจึงต้องการให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอมตะความไม่ตายคือนิพพานนั่นเองแล้วถามว่านิพพานสูญไหมนิพพานไม่ได้สูญแต่สภาวะของนิพพานนั้นเป็นของมีอยู่แต่ไม่ปรากฏการเกิดคุณสมบัติของนิพพานมี3อย่าง1ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด2ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม3ทิฏฐะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏซึ่งจริงๆสภาวะนี้พวกเรามีอยู่ทุกคนแต่พวกเรากลับมายึดขันธ์5อันเป็นของเกิดของดับของแก่เจ็บตายเราจึงต้องแก่เจ็บตายไปกับ5ธรรมชาตินี้คือรูปกายเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเมื่อรูปตายจึงตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับจึงดับไปตามวิญญาณพุทธเจ้าให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อถอนความยึดมั่นออกจาก5ธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้ถอนออกมาให้ได้5ธรรมชาตินี้เป็นระบบของกรรมถ้าเรายังอยู่ใน5ธรรมชาตินี้แก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมของพุทธเจ้าให้ถอนตัวตนออกจาก5ระบบนี้กลับมาสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือนิพพานในนิพพานไม่มี5ธรรมชาตินี้คือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้วิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นธาตุรู้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่สัตว์ผู้มีวิชาเข้ามาหลงวิญญาณเข้ามาหลงขันธ์5แล้วเกิดตายไปกับขันธ์5ตลอดเวลาสัตว์ผู้มีวิชานี้จริงๆคือวิมุตต์แต่เรียกวิมุตต์ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่มีวิชาขณะที่มันเข้ามาหลงขันธ์5ณห้วงแก๊ปตรงนี้มันถูกนิยามเรียกว่าสัตว์คือผู้ที่ติดข้องในขันธ์ทั้ง5การติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นคือขันธ์5เราเรียกว่าสัตว์และเมื่อสัตว์ปฏิบัติมรรคมีองค์8 ตามหนทางที่ศาสดาผู้เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเภทอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้เองสามารถรู้ทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้เองแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเหล่าสาวกได้สดับในธรรมฟังแล้วปฏิบัติตามหลุดออกจากระบบนี้ได้เข้าสู่ระบบนี้คือวิมุตติหรือนิพพานนั่นก็คือเข้ากลับมาสู่สภาวะเดิมตัวเองที่ไม่ปรากฏการเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ปรากฏการเกิดสิ่งนั้นจะปรากฏการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็จะดับนี่คือสัจจะนี่คืออริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองว่าสังสารวัฏเนี่ยพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยตายเรียบหมดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีอะไรถาวรเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมและจะดับแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่เข้ามาหลงยึดระบบนี้ไม่ตายเนี่ยพุทธเจ้าต้องการให้เรากลับมาสู่ระบบนี้คืออมตะธรรมความไม่ตายและจริงๆสภาวะนี้พวกเรามีทุกคนเพียงแต่ตอนนี้เราหลงเข้ามาอยู่ในระบบนี้ก็เลยหาทางออกไม่ได้หนทางที่จะออกได้คืออริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นพุทธเจ้าจะบอกไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้กรรมมีวิธีเดียวคือมรรค8ที่จะแก้กรรมได้และวิธีแก้กรรมเนี่ยเราจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายพรมน้ำมนต์ดูหมอดูเลิกดูยามแก้ไม่ได้ต้องกลับมาที่ฝึกกายวาจาจิตของตนเองและใครก็แก้กรรมให้เราไม่ได้เราทุกคนต้องแก้ด้วยตัวเองพระเจ้าจึงให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เราต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะเราพึ่งอย่างอื่นไม่ได้เลยครูบาอาจารย์ก็ตายหมดเหมือนกันนะท่านมาสอนเราก็เพื่อเราได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสมณะที่ถูกต้องผู้เจ้าบอกว่าเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมให้เราได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมแล้วเราจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาเพราะการได้ฟังธรรมนั้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์จะมารู้ตามสัจธรรมได้อย่างไรต้องมี12ขั้นตอน1มีศรัทธา2ต้องเข้าไปหา3เข้าไปนั่งใกล้4เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความพยายามแล้วพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเป็นเรื่องสำคัญนะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราจึงมาฝึกการแก้กรรมตามมรรค8ทีนี้เราจะละทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้จึงมีลำดับขั้นในการละครั้งแรกพระองค์จึงให้ละอกุศลก่อนอกุศลนั้นอกุศลทางกายทางวาจาก็คือตัวศีล5อกุศลทางจิตก็คือตัวนิวรณ์5พอละได้แล้วก็มาฝึกสร้างกุศลคือสติปัฏฐาน4รู้ลมหายใจเข้าออกและเมื่อฝึกสติปัฏฐาน4กุศลได้เต็มที่แล้วก็ให้ละกุศลอีกทีไม่เอาอะไรทั้งนั้นการไม่เอาอะไรทั้งนั้นคือไม่เอาขันธ์5แต่ยังเหลือสภาวะเดิมของตัวเองคืออสังขตะหรืออมตะธรรมหรือนิพพานนั่นเองหรือวิมุตติญาณทัศนะมีหลายชื่อนะนั่นคือสภาวะนิพพานที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงคือความไม่ตายนั่นเอง พระองค์อุปมาอย่างนี้นะพระองค์บอกว่าเธอเห็นเลกวัตคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากแล้วถูกเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวกก็ตอบก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราพุทธเจ้าบอกถูกต้องทำยังไงเราจะเห็นขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับเห็นกิ่งไม้ใบไม้ที่เขาลากเอาไปเผาแล้วเราจะรู้ว่าเรากับมันเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะขณะที่เราเห็นมันเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหายไปเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังเห็นมันอยู่แสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันเนี่ยเป็นแง่มุมที่สุดยอดปัญญาของผู้เจ้าดังนั้นใครเฝ้าดูจิตของตนเองให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในจิตคนนั้นจะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายได้เทคนิคง่ายๆแค่นี้เองพระองค์จึงสอนให้เราละความเพลินและเอาจิตตั้งอยู่กับกายละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินจิตไปรู้เรื่องอะไรปุ๊บรีบวางรีบวางรีบวางไปเรื่อยๆ แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถทำงานอะไรรู้ตรงนั้นงานทางโลกเราก็จะดีงานทางธรรมเราก็จะได้ได้การละภพนั่นเองเพราะขณะที่จิตไปหลุดไปคิดเรื่องใดเนี่ยพุทธเจ้าบอกนั่นคือภพเกิดแล้วจิตไปเกิดตรงนั้นแล้วพระองค์ตรัสอย่างนี้ถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดเรื่องอะไรนิดเดียวนะวิญญาณหลุดออกจากตัวไปแล้วนะณวินาทีนั้นร่างกายเราไม่มีวิญญาณครองขณะนั้นคือตายแล้วนะพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนมีบุรุษถือดาบอยู่ข้างหลังเราถ้าจิตเราหลุดออกจากกายไปเนี่ยเหมือนเราถูกเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอให้ขาดพระองค์เปรียบด้วยอย่างนี้อุปมานั้นมีตรงนี้ก็คือมีบุรุษคนหนึ่งนะมีเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำคราวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางนะมาดูหญิงงามนั้นนะมีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินมาดูกับเขาด้วยแต่พระเจ้าบอกให้ถือหม้อน้ำมัน ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อบุรุษคนนั้นก็ถือหม้อน้ำมันมาด้วยน้ำมันเต็มเปี่ยมเลยแล้วมีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินถือดาบอันคมกริบมาข้างหลังแล้วบอกว่าถ้าบุรุษคนถือหม้อน้ำมันเนี่ยทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบฟันคอให้ขาดผู้เจ้าถามว่าเมื่อบุรุษถือหม้อน้ำมันคนนี้เดินผ่านหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำบุรุษคนนี้จะสนใจหม้อน้ำมันหรือสนใจหญิงงามสาวกบอกต้องสนใจหม้อน้ำมันแน่เลยหยดเดียวตายนะผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบหม้อน้ำมันด้วยกายคตาสติต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายจิตหลุดจากกายปุ๊บเท่ากับตายทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจิตหลุดจากกายไปปั๊บโยมไปคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วร่างกายโยมตายขณะนั้นอัตภาพใหม่ของโยมคือตรงที่โยมกำลังคิดอยู่ตรงนั้นซึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็ได้ทุกขติก่อนไปเป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าเราไปคิดเรื่องดีเราก็ได้สุคติก่อนทำบุญมาแทบตาย
2: อันเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ต ั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนภศรเจ้าคำรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.เพชรบูรณ์

0: หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า400ปีขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มาร่วมสืบสานพลังศรัทธาและความมหัศจรรย์พร้อมกันวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้สัมผัสความงดงามและกิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดวันที่9ตุลาคมร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีวันที่10ตุลาคมร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดไตรภูมิช่วงเย็นตรการตากับขบวนแห่ทางบกสุดอลังการรอบเมืองเพชรบูรณ์และวันแห่งประวัติศาสตร์เช้าวันที่11ตุลาคมเวลา 10:09 นมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระลงดำน้ำร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4บนหัวโขนเรือการจนาคาพญานาคทอง3เสียนสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์พร้อมชิมช็อปเต็มอิ่มกับเทศกาลอาหารอร่อยของดีเมืองเพชรบูรณ์การแข่งขันพายเรือทวนน้ำการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาและการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังตลอดทั้ง10วัน10คืนปักหมุดความสุข 8 ถึง 17 ตุลาคมนี้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพบกันเพชรบูรณ์เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
1: ไม่ต้องตกใจกันค่ะหากได้ยินเสียงนี้นี่คือเสียงแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอที่ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยและเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีรู้แล้วบอกต่อนะคะ
0: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนำ 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทางเฟซบุ๊กมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสอง
2: หลังเกษียณทำอะไรดีคำตอบนี้ไม่ยากเลยค่ะวัยเกษียณยังเป็นช่วงอายุวัยที่ยังสามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำสวนเพาะต้นไม้ทำอาหารหรือขนมขายงานฝีมือหรือขายของออนไลน์ก็ไม่เลวนะคะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการสอนพิเศษโดยเลือกจากความถนัดและความชอบเพื่อสร้างรายได้เสริมแก้เหงาและใช้เวลาว่างให้มีความสุขมีคุณค่าและที่สำคัญคือต้องหมั่นดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายเท่านี้ท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยที่เกษียณสำราญแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์
0: สนทนาตามสถานการณ์รายงานความเป็นไปร่วมส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขส่งไปถึงประชาชนทุกเช้าวันศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเวลาดีทุกคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและสื่อเสียงตามสายทุกแห่งติดตามชมและรับฟังทางวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net และทาง Facebook Live เพจสวท.เพชรบูรณ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม6ค่ำเดือน10นะคะ พรสวรรค์อุทัยวงดำเนินรายการค่ะคุณสันติทิมพูลควบคุมเสียงและ Facebook Live นะคะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสุวัฒนาพันธ์ภูมิค่ะพบกันวันนี้นะคะช่วงตอนนี้ 6:16 นะคะมีผู้เข้าร่วมเข้ามาชมเข้ามาชมแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะบึมบั่มนะคะคุณครูทองภูลดีนอกค่ะสวัสดีนะคะฟ้าเปิดไม่มีฝนนะคะคุณครูได้แชร์ให้แล้วด้วยคุณภูลศักดิ์หนูแดงนะคะสวัสดีจากที่ไหนคะบ้านคลองสารอ๋อบ้านคลองสารฟ้าเปิดกันหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณสนั่นนาคพัวนะคะอย่าลืมค่ะชมแล้วก็แชร์ให้หน่อยด้วยนะคะสำหรับรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะก็จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 6:00 นหลังข่าวผ่านระบบ FM 102.75 MHz ค่ะวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net นะคะแล้วก็ทาง Facebook เพจสวทเพชรบูรณ์ค่ะร่วมกับทางสถานีวิทยุ921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่อำเภอหล่มเก่านะคะรวมถึงพี่ๆน้องๆเครือข่ายสื่อกระจายเสียงท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวเสียงตามสายบ้านวัดโรงเรียนเปิดฝั่งสวทนะคะเพื่อรับฟังข่าวสารวันนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลนะคะท่านมอบหมายให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมาดูแลประจำวันศุกร์นี้นะคะ วันนี้อาจจะดูแบบใช้งานข้าราชการมากไปนิดนึงนะคะแต่ก็เต็มใจที่จะมานะคะโดยท่านอดีตข้าราชการบำนาญต้องพูดอย่างนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะจากสำนักงานพาณิชย์คือท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณสุพลศรีทัพพิมจะได้มาร่วมพูดคุยในรายการผู้ว่าพบประชาชนประจำศุกร์นี้ค่ะสวัสดีค่ะท่าน
4: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ปกติเนี่ยเราจะเห็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยก็จะไปท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนนะคะท่านยังมีใจแล้วก็ให้ความเมตตารายการอยู่เพื่อที่จะมาพูดคุยกันทางด้านพาณิชย์นะคะ
4: ยินดีครับก็ถือว่ายังต่อเนื่องอยู่นะครับถ้าเห็นว่าเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นประโยชน์ก็ยินดีที่จะมาออกรายการหรือว่านำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
3: ค่ะก็กำนันวิไลพรศรีวิเศษไทยนะคะจากบ้านสวัสดิ์ก็เปิดหอกระจายข่าวคุณสุริพรคงศรีไพรนะคะคุณภูลศักดิ์หนูแดงหัวเราะครับผมแชร์ให้แล้วด้วยนะคะสำหรับคุณสนั่นนะคะมีเรื่องทางด้านพาณิชย์นำมาพูดคุยเนี่ยเอาจริงอ่ะชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกนะคะท่านพาณิชย
4: ์ครับก็
3: การอยู่การกินเนี่ย
4: หลากหลายมุมแล้วแต่สถานการณ์นะครับเพราะว่าบางทีสถานการณ์ก็ตามเศรษฐกิจบ้างตามข่าวคราวอะไรต่างๆเปลี่ยนไปก็การค้าการขายราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าเกษตรก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ดังนั้นเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะมาเรื่อยๆนะครับ
3: ค่ะอย่างตอนนี้อยากจะพูดเรื่องอากาศบ้างค่ะท่านพนิชครับมองดูช่วงนี้ก็ยังมีคำเตือนอยู่ใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: 4-7ตุลาคมก็ยังฝนตกอยู
4: ่ครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับก็เป็นฤดูกาลของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ยังดีนะครับยังมีฟ้าเปิดช่วงนี้รู้สึก 2-3 วันนี้ฟ้าจะเปิดนะครับก็ท่านใดได้ซักเสื้อผ้าหรือพี่น้องเกษตรกรที่หักข้าวโพดหรือเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็ได้เป็นจังหวะที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลกับราคาด้วย
3: อาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะคะ
4: ครับเดี๋ยวนี้การเก็บเกี่ยวเราค่อนข้างเร็วนะครับเราใช้รถในการเกี่ยวแล้วก็นวดออกมาเป็นเมล็ดเลยอะไรเนี้ยก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราใช้แรงงานคนหักนะครับเดี๋ยวนี้ก็พอดีปั๊บเดียวก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะเก็บเกี่ยวกันเกิน 50% ของข้าวโพดฤดูฝนรุ่นนี้แล้วนะครับ
3: ค่ะถ้าว่าภาพรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจของการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยในสายตาของท่านเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับเพชรบูรณ์เราเป็นเมืองเกษตรนะครับเป็นเมืองเกษตรเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเราก็จะมีสินค้าเกษตรหลักนะครับหลากหลายที่จังหวัดอื่นเขาก็ปลูกบางจังหวัดอาจจะปลูกอย่าง2 อย่างเพชรบูรณ์เรารู้สึกจะมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในส่วนของข้าวนะครับข้าวนาปีนาปรังมันสำปะหลังอ้อยยังมีใบยาสูบผลไม้อีกหลากหลายนะครับ
3: หลากหลายมากมายจริง
4: ๆครับเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องสภาพอากาศดินฟ้าอากาศก็จะมีผลกับตัวคุณภาพของพืชผลและก็ราคาค่ะเดียวกันก็หมายถึงว่า รายได้ของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนแต่ว่าเราก็ยังดีนะครับเรายังเป็นเมืองที่สวยงามม
3: ี
4: ธรรมชาติมีทิวทัศน์ก็เป็นเมืองที่พอถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมาเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์กันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดครับ
3: ค่ะหลากหลายการท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมคือเรามีแทบครบทุกอย่าง
4: ครับก็อันใกล้นี้ก็จะเห็นประชาสัมพันธ์ออกเรื่อยๆนะครับก็งานประเพณีสำคัญอุ้มพระดำน้ำน
3: ะ
4: ครับก็ใกล้จะมาถึงขณะเดียวกันก็ผ่านตามเส้นทางก็จะเห็นเริ่มมีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงดนตรีขนาดใหญ่ๆนะครับก
3: ็
4: ปกติก็จะมาในช่วงฤดูหนาวก็เราก็เริ่มเห็นป้ายโฆษณาต่างๆขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีอาจจะเป็นแฟนเพลงหรืออะไรนี้ตามตัวศิลปินมาเข้ามาเที่ยวมาเยือนเมืองเพชรบูรณ์กันอีกกลุ่มหนึ่งครับ
3: นอกเหนือจากเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆแล้วดนตรีต่างๆแล้วยังมีกีฬา

0: จำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของเพชรบูรณ์เราก็นอกจากคำนวณดัชนีราคาของจังหวัดแล้วก็ยังเป็นจังหวัดตัวแทนที่นำไปคำนวณของประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการติดตามราคาก็หลายร้อยชนิดนะครับก็จะเห็นกันเป็นประจำทุกวันในส่วนของเจ้าที่ดูแลนะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงตัวไหนอะไรตัวไหนเราก็จะเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยได้เยอะเวลาพอปรับปุ๊บตัว AI หรือว่าตัวอะไรเนี่ยก็จะจับโชว์ให้เห็นทันทีครับ
1: ค่ะมองดูโดยในภาพรวมได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาหน้าตลาดก็ต้องพ่วงเรื่องของการขนส่งเข้าไปท่านจะบอกว่าบางคนเขาเคยถามนะคะไอ้พริกฮอตนี่มันเป็นยังไงเหรอครับท่านพาณิชย์บอกถามท่านพาณิชย์ช่วยตอบทีแล้วทำไมราคาสินค้าไปซื้อในตลาดมันไม่เท่ากับที่ท่านพาณิชย์พูด
0: อ๋อครับก็ความจริงเรื่องพริกฮอตแดงพริกฮอตเขียวอันนี้ก็คุยกันมาหลายรอบแล้วก็คล้ายๆจินดานะเพียงแต่ว่าอาจจะเล็กกว่าแล้วก็ผิวลักษณะผิวอาจจะไม่เรียบแบบลักษณะจินดาแต่บางครั้งผมเห็นหลายๆท่านก็ยังเข้าใจว่าพริกฮอตเขียวฮอตแดงก็คือพริกจินดานะครับบางทีพอตัวสีแดงบางทีบางท่านก็เรียกซุปเปอร์ฮอตอะไรอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่เม็ดจะเล็กกว่านะครับ
1: ค่ะเรื่องธงฟ้าปีนี้ปีที่ผ่านมาดีกว่าปีที่ผ่านมานี่ยังไงบ้างคะประสบความสำเร็จหรือว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแผนของปีถัดไปยังไงคะ
0: ครับก็ธงฟ้าราคาประหยัดนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านลดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายอย่างปีหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงบ้างเรื่องอะไรบ้างก็จะทำให้ราคาสินค้าหลายๆชนิดมีการปรับขึ้นจากเรื่องของค่าขนส่งนะครับก็ธงฟ้าก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยในการบรรเทาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพนะครับในราคาที่ประหยัดคือนอกเหนือในการเลือกสินค้าที่เป็นกลุ่มที่จัดรายการหรือว่าลดราคาในของแต่ละบริษัทที่ผู้ผลิตแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของงบประมาณราชการเข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อให้ราคาสินค้าชนิดนั้นๆอย่างเห็นกันบ่อยๆก็ไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายอะไรที่เราใช้กันเป็นประจำเนี่ยเพื่อให้ราคาต่ำลงไปยิ่งกว่าในตัวที่จัดรายการอีกก็จะทำให้ราคาถูกก็เป็นที่สนใจที่ผ่านมารู้สึกเราก็จะมีทั้งธงฟ้าไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ธงฟ้าใหญ่เราก็มีมาจัดที่เพชรบูรณ์กันก็ถือว่าค่อนข้างหลากหลายขณะเดียวกันสำหรับปีงบประมาณ70นะครับก็มีการเตรียมการดำเนินการไปแล้วก็แบ่งเป็นลักษณะ2ลักษณะนะครับก็คือ1เรื่องของรายเดือนปกติในการที่จะเข้าไปพื้นที่ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดอย่างเช่นที่อุทกภัยที่อะไรลักษณะนี้พอหลังน้ำลดเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของธงฟ้าเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับเพราะว่าถ้าช่วงน้ำยังเต็มอยู่บางครั้งก็เอาของเข้าไปอาจจะลำบากนิดหนึ่งพี่น้องประชาชนก็อาจจะชุลมุนอยู่กับเรื่องของการเก็บของการเก็บอะไรดูแลพวกนั้นพอน้ำลดแล้วท่านหายใจหายคอขึ้นก็ธงฟ้าก็จะเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบเหตุครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกทางช่วยหนึ่งนะคะราคาธงฟ้าหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยก็ทำคู่ต่อเนื่องกันมาทั้งปีเหมือนกันเล็งไว้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงจะต้อง
0: ก็เล็งไว้แล้ว
1: จะต้องทำยังไง
0: อย่างเช่นในช่วงที่บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมนะครับก็อย่างของเพชรบูรณ์เราบางครั้งมีเรื่องของน้ำหลากถ้าที่เราดูกันโดยปกติส่วนใหญ่ก็ตามแนวแม่น้ำป่าสักนะครับเพราะว่าแม่น้ำป่าสักเรามีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ว่าลาดชันก็จะทำให้ปริมาณน้ำเวลามาก็จะมาค่อนข้างเร็วแรงแล้วก็จะหลากออกท่วมด้านข้างหรือไม่อีกลักษณะหนึ่งก็ของเราเป็นภูเขาเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางที่ที่น้ำจากภูเขาที่อาจจะลงมาท่วมนะครับฉะนั้นก็พอหลังจากท่วมก็อาจจะนอกเหนือจากค่าครองชีพเศรษฐกิจแล้วบางครั้งก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมในเรื่องของบ้านพักที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปดูกันในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเป็นในเรื่องของทั่วๆไปก็อุปโภคบริโภคนะครับขณะเดียวกันก็ในการดูแลเกษตรกรก็เรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของการขายพืชผลผลิตทางการเกษตรเพราะไม่งั้นก็นอกเหนือจากภัยธรรมชาติแล้วถ้าเผื่อว่าประสบปัญหาเรื่องโดนเอารัดเอาเปรียบ

0: จะยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับนั้นก็จะดูกันได้หลายมุมแล้วแต่เหตุการณ์นะครับ
1: ค่ะกลับมาที่สินค้าหลักๆของเรากันบ้างนะคะที่ขายๆกันก็ไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานไก่ย่างวิเชียรบุรีที่ขายดิบขายดีอยู่ที่ไหนก็มียกเว้นวิเชียรบุรีที่เดียว
0: ครับมีแต่ไก่ย่างชื่ออื่นนะชื่อร้านไปเลยนะครับแต่ว
1: ่
0: าเมื่อก่อนบางครั้งเคยคุยกันเล่นๆว่าขับรถผ่านในประมาณ 1-3 กิโลเนี่ยว่าจะมีป้ายไก่ย่างวิเชียรบุรีสักกี่ร้านอะไรกันบางทีก็มีการพูดคุยนับหรือว่าแข่งขันกันอยู่บ่อยๆกัน
1: ดีนะเห็นมีทุกที่เลยค่ะตั้งแต่เหนือจรดใต้เลย
0: ครับก็เหนือสุดใต้นะครับป้ายเหลืองๆตัวหนังสือแดงๆเห็นแต่ไกลก็พอจะทราบได้เลยว่าเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรี
1: ลักษณะพิเศษของไก่ย่างวิเชียรบุรีของท่านพานิชที่เคยรับประทานมานี่จะมีลักษณะพิเศษอย่างไรคะ
0: ก็เท่าที่ดูผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของการเขาเรียกว่าหมักหรือผสมสูตรอะไรต่างๆที่คลุกเคล้าในตัวของตัวไก่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ในส่วนของน้ำจิ้มนะครับก็เมื่อก่อนเคยทราบข่าวว่ามันจะมีลักษณะสายพันธุ์เฉพาะแต่ว่าตอนหลังนี่เข้าใจว่าก็จะเป็นไก่เนื้อไก่เลี้ยงกันแต่ว่ามันมีสูตรในการที่จะหมักคลุกเคล้าทำให้ไก่ได้รสชาติดีแล้วขณะเดียวกันมีกลิ่นหอมแล้วก็ไปตัดกับตรงน้ำจิ้มอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็ของเราเป็นน้ำจิ้มมะขามด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็น้ำจิ้มมะขามก็บางทีมะขามก็จะมีรสชาติลักษณะที่ไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะคร
1: ับ
0: ก็จะออกกลมกล่อมหน่อยก็จะทำให้เอามาทำเป็นน้ำจิ้มได้รสชาติดีแล้วก็เข้ากันกับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับ
1: ทราบว่าสินค้า GI ของเราก็มีหนึ่งในนั้นก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่ได้การขึ้นทะเบียนไก่ย่าง
1: เ
0: ช
1: ีย
0: ง
1: บุ
0: รีนะครับเพราะว่าเป็นของเราที่ขึ้นไว้แล้วก็จะมีในส่วนของมะขามหวานข้าวไร่ลืมผัวแล้วก็กำลังแก้ไขเขาเรียกว่าคำขออยู่ก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็ที่เตรียมสแตนบายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือขิงอะไรก็ดี
1: ก็จะมีด้วย
0: ก็เตรียมเข้าคิวรอกันอยู่แต่บางครั้งก็ช่วงนี้ก็กำลังแก้ไขคำขอในส่วนของมะม่วงน้ำดอกไม้กันของเราก็ปลูกกันเยอะนะครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าการขายเนี่ยท่านพนิชามันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งลักษณะขายตรงพ่อค้าแม่ขายตามตลาดหรือแม้กระทั่งขายของออนไลน์ทราบว่าขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางพาณิชย์ได้สนับสนุนผู้ประกอบการด้วย
0: ครับครับเรื่องออนไลน์นี่ก็จะเป็นรู้สึกรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชนผู้บริโภคได้ง่ายและขณะเดียวกันก็การลงทุนอาจจะไม่ต้องในเรื่องของการตกแต่งร้านการอะไรกันไปก็ผิดตัวสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานก็สามารถที่จะนำออกจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นะครับเมื่อสั่งถูกสั่งก็อาจจะมีการผลิตไว้จำนวนหนึ่งพอเวลาพี่น้องประชาชนสั่งก็ผลิตเพิ่มแล้วก็จัดส่งให้ก็ไม่ต้องทำเรื่องสต็อกอะไรมากจนเกินไปขณะเดียวกันก็สินค้าในเชิงหัตถกรรมในเชิงอะไรที่แฮนด์เมดชิ้นต่อชิ้นพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะออกจำหน่ายได้ง่ายขึ้น
1: ะ
0: นะครับขณะเดียวกันแต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองอาจจะต้องดูกันดีๆนิดหนึ่งบางครั้งก็อาจจะมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามานะครับในเรื่องของการคุณภาพสินค้าที่เราเรียกบางทีเรียกไม่ตรงปกให้ทำนองนี้อาจจะในภาพที่เห็นอีกอย่างหนึ่งพอของจริงมาเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ตรงปกอัน
1: นี้มันเจ็บปวดใจนะคะ
0: ครับไม่ก็ฟังหลายๆท่านที่บางทีคนรู้จักกันก็มาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าซื้อของตอนตามตัวอย่างเป็นอีกอย่างหนึ่งก็พอได้ของมาก็ไม่ตรงโดยเฉพาะในเชิงเดี่ยวในเชิงเดี่ยวอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูดีๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบเรื่องของเป็นกลุ่มลักษณะตลาดออนไลน์ลักษณะมาร์เก็ตเพลสหรืออะไรลักษณะเนี้ยก็มีการคัดกรองให้เจ้าของตัวแอปหรือเจ้าของอะไรก็จะมีการช่วยในการคัดกรองเหมือนคนที่จะเข้ามาเปิดร้านอยู่ข้างในโซนพื้นที่ตลาดแต่เป็นตลาดออนไลน์อยู่ก็ช่วยสกรีนให้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับ
1: จะมีแผนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันในทางพาณิชย์บ้างไหมคะเคยคุยกันบ้างไหมคะ
0: ครับตอนนี้ที่ผ่านมาก็จะมีการในเบื้องต้นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู
1: ้
0: นะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มทางวิทยากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มาพูดคุยขณะเดียวกัน เท่าที่ดูก็ส่วนใหญ่จากกลุ่มที่เราเจอการเป็นค้าขายของออกตลาดเดินสายเร่อะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็มาเพิ่มทางเลือกก็เป็นออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งตัวเครือข่ายตัวอะไรเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆขณะเดียวกันก็หลายๆท่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็มาสมัครที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการที่จะใช้ช่องทางการตลาดที่ทางสำนักงานช่วยประชาสัมพันธ์หรือทางกระทรวงพาณิชย์ช่วยเป็นช่องทางให้ก็มีลักษณะคล้ายๆ Marketplace ลักษณะอย่างที่ว่าเหมือนกันในการที่จะให้ผู้ประกอบการที่มีตัวสินค้าเนี่ยนำขึ้นโชว์แล้วก็จำหน่ายครับ
1: สมมุติหน่อยอยากเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าประเภทอาหารสัก1หรือ2ชนิดอะไรเงี้ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนนี่พูดเผื่อให้คนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
0: ครับก็ถ้าตัวอาหารนะครับก็โดยปกติเท่าที่เห็นก็พื้นฐานก็มาจากการทำอาหารเป็นคนชอบทำอาหารมาชอบรับประทานอาหารก็เปิดร้านค้าขายอยู่แล้วแต่ก็เห็นหลายร้านนะครับจากที่เคยมีหน้าร้านก็ตอนนี้ไม่ได้รับลูกค้าเข้าไปนั่งทานแล้วนะครับก็ลักษณะเปิดให้สั่งออนไลน์แล้วก็วิ่งผ่านตอนนี้ขนส่งก็ลักษณะแกร็บก็ดีหรืออะไรก็ดีเราก็จะเห็นในการส่งเข้ามาหลังจากนั้นก็พอเป็นที่รู้จักก็บอกต่อกันแต่ว่าขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองนอกจากผลิตสินค้าให้ดีมีคุณภาพแล้วนะครับยังไงก็ต้องซื่อสัตย์กับทางลูกค้านะครับก็คัดเอาเรียกว่าวัตถุดิบคุณภาพผลิตสินค้าให้สม่ำเสมอนะครับให้ได้รสชาตินิ่งก็ห่อนี้กล่องนี้รสชาติยังไงก็กล่องหน้าก็จะต้องรักษาเรื่องมาตรฐานไว้ค่ะเดียวกันตอนนี้ก็หลายๆท่านก็มาทำในเรื่องของแปรรูปเพื่อที่จะให้สามารถเก็บ
1: ได้นาน
0: เก็บได้นานนะครับเก็บได้นานก็หลากหลายแม้กระทั่งมะขามหวานเราก็เห็นว่าตัวมะขามแปรรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะก็สามารถเก็บได้นานแล้วก็ทั้งคนกินเองนะครับก็สามารถพอทานบางทีทาน 2-3 ชิ้นก็ยังเหลืออีกเยอะแล้วก็แช่ตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ถ้าของมีคุณภาพก็ลองคิดดูว่าทำยังไงที่จะให้ทางผู้บริโภคได้ทดลองชิมลองใช้ของท่านเขาถึงจะรู้ถึงคุณภาพนะครับก
1: ็
0: ถ้าหากได้ลองชิมถูกใจในรสชาติถูกใจในคุณภาพก็การติดต่อสั่งซื้อกันต่อเนื่องอันนี้แล้วก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งเท่าที่สังเกตดูก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยเราถ้าติดยี่ห้อไหนหรือว่าติดตัวไหนแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับยากมากในการที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ผลิตสินค้าตัวใหม่ๆหรือตราสินค้าใหม่ๆก็อย่างน้อยท่านก็ต้องมีตราเพื่อให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคว่าถ้าจะกินหรือถ้าจะใช้ของประเภทนี้ให้ดูตรานี้อะไรอย่างลักษณะนี้ก็ทำควบคู่กันไปครับ
1: การขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้เป็นที่นิยมมากถึงแม้ว่าจริงๆมันเข้ามาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนที่มีโควิด-19 เข้ามาระบาดใหม่ๆนะคะการขายของออนไลน์ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันนี
0: ้ครับ
1: เอาจริงมองในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าร้านขายของชำหรือว่าร้านโชว์หวยอะไรอย่างเงี้ยจะยังคงมีอยู่ไหมหรืออาจจะต้องน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของการค้าการขายหรือไม่ว่าเรื่องอะไรก็พอถึงระยะหนึ่งการพัฒนาไปก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับร้านโชว์หวยเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเรื่องของโชว์หวยได้มีการปรับภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ให้เป็นเท่าที่ดูก็จะเป็นลักษณะรุ่นใหม่คือรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรที่มีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของการจัดแต่งการดูแลอะไรต่างๆการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยทำมากขึ้นนะครับจากเดิมเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ทำให้ภาพลักษณ์ก็รู้สึกกระชับขึ้นน่าสนใจก็มีสีสันมากขึ้นค่ะเดียวกันร้านโชว์หวยก็จะความสะดวกในลักษณะใกล้บ้านนะครับก็เหมือนกับบางกิจกรรมบางอาชีพก็เหมือนกับชุมชนเหมือนกับสปากาแฟได้ไปพบปะพูดคุยเจอเพื่อนเจอฝูงคุยกันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนะครับแต่ว่าการค้าการขายก็ยังคงจำเป็นต่อไปอย่างนี้ก็เห็นบางครั้งเมื่อก่อนเราซื้อของด้วยเงินสดเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าใช้โทรศัพท์ในการซื้อขายมากขึ้นเพราะบางครั้งคนขายเองไม่ต้องหาสตังค์ทอนเดี๋ยวนี้บางทีพอเป็นแบงค์ใหญ่ปั๊บทางร้าน
1: ไม่มีทอน
0: ไม่มีทอนอะไรอย่างน
1: ี้ไม่ได้เตรียมมา
0: ครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมแต่ความจริงก็ ต้องพกทั้งสองแบบนะครับท่านจะมีโทรศัพท์บังเอิญร้านเครื่องเขาเสียหรือเน็ตเขาไม่มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไม่มีสตังค์จะจ่ายเขานะ
1: ไม่เน็ตท่านก็เน็ตเราเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เน็ตท่านก็เน็ตเราก็ทั้งสองแบบก็มีพกเงินสดติดตัวด้วยแล้วขาดเดียวกันก็การใช้ซื้อขายโดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็สะดวกเพราะไม่ต้องเรื่องเงินทอนลงไปถึงระดับเศษสตางค์ได้ครับ
1: ยังมีผู้ประกอบการบางร้านค้านะคะที่ประสบปัญหาในเรื่องของในการใช้เงินดิจิทัลอะไรพวกนี้ค่ะเวลาโอนไปแล้วมันเหมือนจะเข้านะแต่มันไม่ไปเงินไม่เข้าบัญชีก็เลยบางร้านนะบางร้านในจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละขออนุญาตนะคะคือว่าก็ต้องกลับไปใช้ระบบเดิมไปใช้แบบแคชเป็นเงินสดเหมือนเดิม
0: ก็เข้าใจว่าอาจจะลักษณะบางครั้งลูกค้าเยอะแล้วไม่ทันดูดีๆเพราะบางทีอาจจะมี
1: ไปอย่างเงี้ย
0: บางทีมิจฉาชีพอาจจะแฝงมาก็ทำท่ายกให้ดูแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันอะไรกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในทุกกิจกรรมบางครั้งก็จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีอะไรเงี้ยเข้ามาเอาเปรียบอะไรได้ขณะเดียวกันก็มันก็จะสะดวกดีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันตนเองครับ
1: ค่ะที่พูดถึงการซื้อของไม่ตรงปกเมื่อกี้ก็เลยได้คิดขึ้นมานะคะว่าท่านเคยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการซื้อของไม่ตรงปกซื้อของไม่แสดงราคานะคะ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยผู้บริโภคถูกเอาเปรียบเห็นทีนี้บางทีเราเห็นแล้วเราอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเคยได้ยินการประชาสัมพันธ์จากทางสวทจากทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเอ้ยไม่มีป้ายราคาไม่เอาดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ทีเนี้ยเห็นแล้วเนี่ยเราจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนคะ
0: ครับก็เรื่องลักษณะนี้ก็เหมือนกับสินค้าทั่วไปที่วางในร้านครับก็1569นะครับสายด่วนของทางกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมาเข้าที่ทั้งที่สำนักงานอันนี้จังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆก็จะไปเข้าแต่ละพื้นที่นะครับรวมทั้งเข้าที่ส่วนกลางก็จะมีหนังสือให้ลงไปตรวจสอบกรณีที่เข้าส่วนกลางซึ่งเขาจะมีกติกาว่าจะต้องรายงานผลกลับภายในกี่วัน กี่วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องที่ได้รับแจ้งที่ท่านแจ้งไปไม่ว่าจะส่วนกลางหรือทางที่จังหวัดก็ดีก็จะต้องมีเจ้าที่ออกไปดำเนินการเพราะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ไม่งั้นเรื่องที่ก็จะคาอยู่ว่ายังไม่ถูกดำเนินการยังไม่ถูกแก้ไขนะครับ
1: เพราะฉะนั้นทางพาณิชย์ก็จะเหงาแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องก็มีการแจ้งเราก็เข้าไปช่วยดูนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะมีเหมือนกันที่เป็นเรื่องที่บางทีร้านค้าไม่ถูกกันเองอะไรเองก็มีบ้าง
1: มีเหรอคะ
0: มีเหมือนกันครับร้องเรียนกันอะไรกันอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะปกติเพียงแต่ว่าเราก็เข้าไปดูขณะเดียวกันเราก็มีในส่วนของอาสาพาณิชย์อยู่ในระดับพื้นที่ด้วยอยู่แล้วบางครั้งก็ร้องพร้อมๆกันก็อาจจะให้อาสาพาณิชย์ที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปช่วยตรวจสอบดูเบื้องต้นให้นะครับ
1: ค่ะส่วนว่าอาสาพาณิชย์นี่เป็นใครคะอย่างพรสวรรค์นี่เป็นได้ไหมคะ
0: อ๋อเป็นได้ครับผม แต่ว่าคำว่าอาสานะ ก็อาจจะมีบางท่านเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ช่วยสังคมลักษณะคล้ายๆจิตอาสาก็ช่วยดูแต่ว่าเป็นลักษณะคุ้มครองพี่น้องประชาชนด้านเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าครับ
1: อีกที่มาที่ตามติดๆคือช่างตวงวัดจะเห็นพาณิชย์ได้ออกข่าวอยู่เป็นระยะว่ามีการออกไปสุ่มสำรวจตรงโน้นตรงนี้เรื่องของเครื่องช่างตวงวัด
0: ครับ
1: อันนี้เพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับก็อย่างน้อยก็น้ำหนักปริมาณกับน้ำหนักนี่ต้องตรงนะครับก็ส่วนราคาก็เห็นแสดงราคาแล้วท่านก็ตัดสินใจแต่ค่ะเดียวกันก็ถ้า1กิโลก็ต้องได้1กิโลนะครับครึ่งกิโลก็ต้องครึ่งกิโลอันนี้ก็ช่วยดูแลทั้งในตลาดสดแล้วก็ทั่วๆไปแม้กระทั่งการซื้อขายพืชผลทางการเกษตรนะครับปีที่ผ่านมานี้ก็มีการดำเนินคดีค่อนข้างเยอะนะครับ
1: เยอะเหรอคะ
0: ค่อนข้างเยอะๆครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงข้าวโพดที่ผ่านมาล่าสุดก็พอเริ่มออกมาจำหน่ายก็ช่างตวงวัดก็ปูพรมเข้ามาของเพชรบูรณ์เราเนี่ยพบข้าวโพดออกก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามาชุดสายตรวจของกรมค้าภายในทั้งมาจากส่วนกลางของภาคเหนือทั้งภาคเหนือเลยนะฮะมารวมกันระดมตรวจที่เพชรบูรณ์กัน
1: ปูพรมเลย
0: เป็นสัปดาห์เลยฮะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ก็แบ่งสายกันเข้าทุกอำเภอเพราะว่าเวลาเข้าเราก็จะมีลานเล็กลานน้อยอะไรเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านก็เข้าพร้อมกันก็บางครั้งก็ หลายครั้งนะฮะก็ได้มีการพบการกระทำความผิดอาจจะตั้งใจบ้างหรือว่าเป็นที่ความชำรุดหรืออะไรของตัวอุปกรณ์บ้างก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าตรวจพบแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะถามถึงวิธีการเลยค่ะเอาประเภทแบบตั้งใจนะคะ
0: ครับ
1: ไม่เอาเครื่องชำรุดนะคะ
0: เอาครับ
1: วิธีการที่พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเหล่าผู้ขายของทั้งหลายในที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดเนี่ยเขามีวิธีการอันแยบยลอย่างนี้ยังไงคะที่เราไปตรวจเจอค่ะ
0: ครับก็โดยลักษณะปกติก็อยู่ที่ผู้ซื้อด้วยนะครับว่ามีความสนใจในการที่ท่านจะดูหรือไม่นะครับว่าท่านดูบางครั้งก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่ได้สนใจเห็นเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะผักกำหนึ่งหรือของจำนวนหนึ่งอะไรจำนวนหนึ่งพอเวลาเขาวางบนถาดท่านก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าคือปกติไอ้ตัวถาดอย่างเครื่องชั่งขนาดเล็กที่เราเห็นชั่งหมูชั่งผักชั่งอะไรเนี่ยโดยปกติเวลาวางเนี่ยพอเอาถาดไปวางปั๊บเข็มมันต้องชี้เลขศูนย
1: ์ค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าบางครั้งเขาเอาถาดแล้วหยิบของใส่เลยแล้วถึงเอาไปวางท่านก็จะไม่ทราบว่าเครื่องนั้นมันว่าเป็นเครื่องพร้อมใช้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: หรือว่าเดินหน้าไปก่อนหรือเปล่าของยังไม่ทันไปเดินหน้าไปก่อนหรือเปล่
1: า
0: แต่พอวางก็ต้องให้เขาวางตัวถาดนะครับตัวถาดลงไปที่เครื่องปั๊บเราก็มองดูเข็มมองปั๊บก็ดูชี้เลขศูนย์ก็เอาละเครื่องพร้อมใช
1: ้ได้
0: แล้วเอาของใส่เข้าไปท่านซื้อเท่าไหร่ท่านอันนี้ก็เบื้องต้นส่วนที่ตามมาบางทีไปผูกเชือกไอ้ที่ขันปรับน็อตอะไรไปผูกกับไอ้ตัวรับน้ำหนักมันก็จะดึงน้ำหนักไปอันนี้ก็บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าผู้ซื้อสนใจนะครับก็มันดูทางผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตเขาก็อาจจะไม่กล้าดำเนินการเรื่องลักษณะนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจต้องไปที่สำนักงานพาณิชย์ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อกรณีนิติบุคคลนะครับก็ไปจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์เดี๋ยวนี้เขาก็มีในเรื่องของลักษณะออนไลน์ก็พยายามอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาถึงสำนักงานก็สามารถที่จะจดออนไลน์อะไรกันได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เราเรียกว่าทะเบียนพาณิชย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ร้านค้าเล็กๆร้านค้าน้อยนิดที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลก
1: ็
0: เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายโอนงานตัวนี้ในการที่จะเบื้องต้นจดหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตในการที่จะประกอบอาชีพค้าขายนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อบต.หรือว่าที่เทศบาลครับ
1: อันนี้จริงๆเป็นเรื่องหลักแต่ว่าให้มา15นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคือเรื่องของการดูแลสินค้าด้านพาณิชย์ในสถานการณ์น้ำท่วมเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเราเจอน้ำท่วมปีนี้เนี่ยหลายระลอกนะคะล่าสุดเนี่ยฝั่งทางกรุงเทพมหานครนครนายกสมุทรปราการปราจีนบุรีกาญจนบุรีบางส่วนแล้วก็ทางโซนเหนือจะเป็นจังหวัดตากอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนั้นเราดูแลในเรื่องของราคาสินค้าหรือว่าทางด้านพาณิชย์ยังไงคะภารกิจ
0: ครับในเรื่องของสินค้าปีนี้ลักษณะน้ำเท่าที่ดูถ้าตัวปริมาณฝนจริงๆอาจจะดูไม่เยอะแต่เข้าใจว่าพอตกไปกระจุกอยู่ตรงพื้นที่ใดก็ทำให้การระบายไม่ทันแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ำไปออกทางฉะเชิงเทรานครนายกอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าหลายๆท่านจำได้ตอนน้ำปี54หรือยังไงนะครับที่น้ำท่วมใหญ่ก็มีการทำระบบที่จะผันน้ำไม่ให้เข้ากรุงเทพเลี่ยงออกไปทางด้านข้างก็อาจจะทำให้น้ำไปทางด้านนู้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการดูแลเบื้องต้นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดคือหนึ่งการเข้าร่วมตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยสุดพยายามอย่าให้ของขาดแคลนครับอย่าพยายามต้องดูว่าปริมาณสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพเนี่ยมีไหมนะครับถ้าเกิดสินค้าขาดแล้วก็พี่น้องประชาชนนอกเหนือจากเดือดร้อนจากน้ำแล้วก็ยังหาซื้อของไม่ได้นี่อันนี้ต้องพยายามดูเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสองถ้ามันบังเอิญว่าขาดหรือไม่พอจริงก็ต้องหาวิธีการเติมไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าก็ดีหรือการประสานทางในส่วนของผู้ค้าส่งหรืออะไรต่างๆในการอำนวยความสะดวกหรือว่าจุดกระจายสินค้าในแต่ละโซนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห้งเพื่อให้กับร้านค้าสามารถที่จะมาซื้อของ เอาไปขายในร้านค้าตัวเองอะไรได้เนี่ยเพราะเวลาน้ำท่วมก็จะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกเรื่องการคมนาคมอันนี้จะเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะติดตามดูแล้วก็ตัวสินค้าตัวไหนที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเบื้องต้นน้ำท่วมก็ของกินน้ำดื่มอะไรลักษณะพวกนี้มาก่อนหลังจากน้ำลดก็จะเป็นเรื่องของอย่างเช่นวัสดุดูแลบ้านซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับก็พยายามเข้าไปดูค่ะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็ในลักษณะพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงเพราะถึงฤดูฝนก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำเข้าท่วมในหลายๆสาเหตุนะครับก็อาจจะต้องมีเตรียมติดบ้านไว้บ้างนะครับพวกของแห้งพวกอะไรเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดจะต้องเอามากักตุนเดี๋ยวไม่ได้ทานก็จะเสียเปล่าๆนะครับก็เอาเป็นเหมือนที่ปกติเราก็จะต้องมีของแห้งของอะไรไว
1: ้สามารถดำรงชีวิตได้ 2-3 วัน
0: ใช่ครับใช่เราก็ต้องเตรียมตัวความพร้อมด้วยเหมือนกันน้ำดื่มน้ำท่าแต่ของต่างจังหวัดนี่อาจจะง่ายกว่าของกรุงเทพนะครับเราดูฝั่งของกรุงเทพเวลาน้ำท่วมแล้วก็ปริมาณน้ำเนื่องจากตึกอะไรค่อนข้างเยอะการระบายก็อาจจะคลุกคลักราช้าก็จะทำให้ระดับน้ำค่อนข้างสูงการออกที่จะไปหาซื้ออะไรบางทีมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกครับ
1: คนเขาแซวมานะคะกรุงเทพมหานครนี่อยู่ยากนะคะ มีห้วยก็เป็นห้วยขวางซะมีคลองก็เป็นคลองตัน
0: อ๋อครับไม่ทราบว่าคนตั้งชื่อไปมองการไกล
1: หรือมองการไกลหรือเปล่าม
0: องการไกลนะบางทีที่ขวางไว้เป็นบางก็มีครับบางขวา
1: อันนี้ไม่น่าไป
0: ไม่น่าไป
1: เอาไว้ตอนมีคดีก่อนนะคะค่อยว่ากันนะ
0: ครับไม่ควรไปใกล้
1: ไม่ควรไปใกล้นะคะก็เป็นมุกสนุกกันไปนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นห่วงพี่น้องทางกรุงเทพมหานครอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาติดน้ำอยู่อ่ะเป็นเวลานาน
0: ครับ
1: เป็นน้ำที่อย่าเรียกว่าจะว่าน้ำขังรอระบายก็ระบายช้าเหลือเกิน
0: ครับก็อาจจะสภาพของพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับชุมชนเมืองชุมชนมหานครนี้ก็เรื่องของตึกรามอะไรต่างๆก็ระบบเรื่องของบางทีทิ้งขยะมูลฝอยอะไรกันก็ทำให้การระบายหรือว่าท่ออะไรต่างๆเกิดการตันหรือระบายช้าได้มากขึ้นก็หลายๆสาเหตุนะครับแต่ก็ทำให้เดือดร้อนก็แต่เท่าที่ดูก็หลายๆหน่วยงานทั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานในเชิงจิตอาสาหรือหลายๆส่วนนะครับก็พยายามเข้าไปช่วยกันในหลายๆพื้นที่นะครับ
1: ค่ะอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็โชคดีนะถือว่ายังโชคดีได้ยินท่านพานิชพูดก่อนถึงการเข้ารายการว่าน้ำในเขื่อนของเรานี่โอเคขึ้น
0: ครับก็เมื่อวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาเราประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนใช่ไหมครับก็มีการนำตัวเลขน้ำนะครับที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆของเพชรบูรณ์เราขึ้นมาก็ปริมาณน้ำเข้าอ่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ 80-90% ของความจุแล้วหลายๆพื้นที่ก็ล้นปากแตรอะไรกันต้องระบายออกบ้างแล้วแต่ยังเห็นตัวเลขอยู่ทั้งโซนด้านล่างนะครับแถววิเชียรบุรีสีเทพที่ยังดูเหมือนกับยังปริมาณกักเก็บยังไม่เต็มอ่างแต่ถ้าโซนส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูก็ 80-90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณรวมบรรจุทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้ว
0: 41มั้งครับมาครูฟังแวบๆก่อนเข้ามาในรายการ
1: โอ้ยนะคะเวลาลงเนี่ยค่อยๆลงมองแทบแบบไม่รู้สึกเลยนะคะแต่พอเวลาขึ้นเนี่ยแม่มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นมาทางกบน.ใช่ไหมคะเรียกกบน.นะคะที่ว่าประกาศในเรื่องของการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลใช่ไหมคะดีเซล
0: ครับก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการดึงเงินเข้าหรือนำเงินออกกองทุนน้ำมันด้วยครับในการที่จะต้องดูแลว่าให้เม็ดเงินมีในปริมาณที่พอเหมาะเพราะเวลาก่อนหน้าช่วงที่ขึ้นพวดบางครั้งก็ต้องเอาเงินตัวเนี้ยเข้าไปชะลอเหมือนทำฝายก
1: ั
0: ้นไว้ไม่ให้พรวดจนเดือดร้อนจนเกินไปขณะเดียวกันพอราคาเริ่มลดลงทางนี้ก็ดึงเงินบางส่วนกลับเข้ากองทุนน้ำมันเอาไว้ใช้ด้วยก็อาจจะทำให้แลดูเหมือนว่าเวลาลงช้าเวลาขึ้นเนี่ยที่ขึ้นมาขนาดนั้นก็มีทางรัฐบาลเองก็เอานำเงินกองทุนน้ำมันไปช่วยประทังไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ชีวิตกันอย่างประหยัดนะคะเสมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องอยู่กับราคาน้ำมันแพงอย่างนี้ไปอีกสักพักนะคะ
0: ครับ
1: อะไรที่ใช้แทนกันได้ก็คงจะต้องแทนไปก่อนนะคะอาจจะจับมอเตอร์ไซค์มาอีกสักรอบ
0: ก็ ราคาน้ำมันสมัยเก่าเมื่อสัก10ปีอะไรนี่บางท่านไปมองเห็นตัวเลขบางคนเก็บบินไว้ก็อย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนก็ราคาปรับสูงขึ้นเดียวกันก็ของซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
1: ค่ะท้ายนี้ให้ท่านพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้และบริโภคสินค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มากนะคะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราทำซื้อสินค้าภายในไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของบริโภคอะไรอย่างเงี้ยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรมันก็จะช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับพยายามเลือกบริโภคสินค้าตามฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอถึงหน้าผลไม้ปั๊บบางครั้งเพชรบูรณ์เราต้องช่วยจังหวัดอื่นที่เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ในการช่วยบริโภคนำมาช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมสละนะสละของพัทลุงนะครับก็
1: พันสุมาลี
0: พันสุมาลีนะครับก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรทางนู้นนะครับก็เห็นว่ารสชาติดีเห็นในรูปภาพที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่นู่นเขาส่งให้ดูการเตรียมการในการที่จะช่วยกระจายออกก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นลองกองของอุตรดิตถ
1: ์
0: มาก็จะมีตอนนี้ก็สละนะครับรู้สึกของจะมาวันที่8มั้งครับจะปิดจองกันวันที่4ยังไงก็เข้าไปจองในระบบได้สำหรับสละช่วยพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมว่าบริโภคสินค้าพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลท่านก็จะประหยัดเงินของท่านไปได้นะครับแล้วก็ได้ของคุณภาพดีด้วยครับ
1: ท้ายสุดท้ายเลยค่ะตอนนี้เป็นอดีตข้าราชการบำนาญแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วจะมีมุ่งเป้าหมายไปทางไหนคะหลังเกษียณแล้ว
0: ก็เมื่อครู่ก่อนเข้ารายการผมเห็นสปอตของทางสถานีก็บอกเบื้องต้นยังไงก็เรื่องสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในส่วนของร่างกายเองส
1: ุ
0: ขภาพจิตใจสุขภาพอะไรก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วขณะเดียวกันตรงไหนที่ถนัดหรือว่าสามารถทำแล้วเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมหรือส่วนรวมได้ก็เสียสละเป็นลักษณะจิตอาสากันด้วยนี่ก็ถือว่าก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมครับ
1: คงจะได้มีโอกาสเห็นท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ช่วงนี้ก็คิดว่าเพิ่งได้2วันเพิ่งเกษียณได้2วันยังไม่ได้คิดอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ก็อย่างที่พูดคุยก็คือก็พยายามรักษาเรื่องสุขภาพกันให้ดีนะครับ
1: เดี๋ยวขออ่านหน้าเพจนิดนึงนะคะท่านพาณิชย์ทางราชสีป่าแดงค่ะผู้ใหญ่มนูนผ
0: ู้
1: ใหญ
0: ่
1: มนูนอินเหลืองนะคะส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านป่าแดงและประชาชนทั่วไปค่ะผมยาวแล้วไปตัดผมฟรีนะคะผมยาวแล้วไปตัดผมฟรีที่ลานกีฬาสวนดอกไม้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางผู้ใหญ่มนูนเนี่ยจัดตัดผมฟรีเดือนละ1ครั้งช
0: ่
1: วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยนะคะตัดได้นะคะ
0: ครับผมครับ
1: แต่ช่างไม่ใช่หน่อยแน่นอนนะคะ
0: เ
1: พราะถ้าหน่อยตัดจะเป็นทรงเฝ้าบ้าน
0: ครับก
1: ็ได้ทรงเดียว
0: ทรงเฝ้าบ้านนะครับก็เอาง่ายๆสั้นๆไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ผมเห็นช่างหลายๆช่างแม้กระทั่งลักษณะจิตอาสานี่ฝีมือดีนะครับก็ตัดด้วยความรวดเร็วแล้วทรงก็ออกมาดูดีนะครับ
1: ค่ะคุณสหายสายเขี้ยวนะคะอรุณสวัสดิ์จากทางเนินสะเดาค่ะท่าแดงฟ้าแจ่มใสนะคะแดดจะจัดว่าไปเลยนะคะตากพระห่มค่ะ
0: คร
1: ับ ตากพระห่มนะคะคุณเกรียงไกรพ่อใหญ่เงาค่ะสวัสดีพรสวรรค์มาแล้วก็ท่านพนิชด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบกันทั้งเงินสดทั้งเงินดิจิทัลแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าย
0: ิ่
1: งเป็นเงินสดในโทรศัพท์เนี่ยแหมมันมีแต่เสียงออกเสียงเข้ามันมีไม่กี่ครั้งอ่ะ
0: อ๋อครับระวังไว้นี้ฮะเงินเต็มโทรศัพท์แต่พอมาจะใช้ปรากฏว่าแบตหมดหรือว่าเน็ตหมดนะครับ
1: อันนี้เหงานะคะท่านบอกว่าง่ายๆเลยครับคุณพรสวรรค์น้ำตาลแบ่งขายครึ่งกิโลกรัมก็จะมี4ขีดครึ่ง1กิโลกรัมก็มี9ขีดอันนี้ช่วยตรวจสอบเอ้าบอกสถานที่หลังไมค์มาเลยนะคะ
0: ครับผมได้ครับ เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสเดี๋ยวผมแจ้งเบาะแสให้ทางเขาช่วยตรวจสอบให้นะครับ
1: แล้วยังมีบางร้านนะคะแบบร้านที่แบบเป็นของชาวบ้านอะไรหน่อยที่เขาไม่ต้องการซื้อเยอะมีแบ่งขายถุงละขีดก็มีนะ
0: คือเมื่อก่อนเราเคยพูดกันเล่นๆก่อนที่จะมีไอ้เงินดิจิตอลอะไรเนี่ยเราก็เคยมองว่าเอ๊ะตู้ ATM นี่น่าจะกดใบ50หรือใบ20ได้นะคร
1: ับ ปัจจุบันก็ยังกดไม่ได
0: ้ครับค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีเงินดิจิตอลเข้ามาช่วยแล้วไงฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่ก็ต้องไม่ต้องไปกดที่ตู้ ATM แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเศษมันเหลือในธนาคารใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนาะ80 บาทโอ้โหทำยังไงดีถึงจะได้ใช้เงิน80ตรงนี้
0: ให้ใครช่วยโอนเข้ามา20หรือยังไงครับ
1: แล้วบางทีปิดบัญชีก็ไม่ให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: กดจนเหลือ000เนี่ยก็ไม่สามารถต้องคงบัญชีเหลือไว้นะคะจะมีบอกเราด้วยนะคะ
0: ครับครับก็คงจะเป็นห่วงเกรงจะไปตกรถตกราที่ไหนนะครับ
1: ค่ะวันนี้สนุกสนานมากนะคะแล้วก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์จากท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอดีตข้าราชการบำนาญสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอส่งท้ายด้วยเรื่องทำบุญละกันเชิญชวนไปบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมนะคะของทางเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะก็จะมีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมเนี่ยใกล้สุดนะคะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมที่สำนักงานขออภัยค่ะสมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอังคารที่20ตุลาคมที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังชมพูอังคารที่27ตุลาคมที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาเพชรบูรณ์นะคะวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่กองพลทหารม้าที่1ค่ะช่วงเวลานี่คือ 9:00 นถึง 12:00 นทุกแห่ง1คนให้หลายชีวิตรอดนะคะ
0: วันนี้ต้องทุกท่านนะครับ
1: วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านอดีตข้าราชการบำนาญสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณสุพลศรีทัศน์ทิมมาค่ะที่ได้มาร่วมรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และลารายการด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะผู้ว่าพบประชาชนพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
3: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี
4: ้ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงาน